0: ดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแล้วกันแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยนหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอ

0: ต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้าง มีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็วางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองไว้ด้านข้างอย่างนี้

0: ี้ค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
0: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักคนกันได้
1: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่จะตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่บันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกไม่อยู่
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้คืออาบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: อพูดแบบนี้แล้วอาบันจะนึกถึงบางที เคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอาบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอาบันจับเขาขังในห้องน้ำในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอาบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำลายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งชั่วโมง
0: ค่ะหนึ่งชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง

0: 3
1: 5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
2: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค
1: ่ะ
2: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
2: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
2: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเกิดการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
2: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
2: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
2: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
2: อัมพาตขยับไม่ได้เลย
1: คือขยับไม่ได้เลยลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
2: ไฟดับ
1: ไฟดับก็คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
2: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนาติรุธนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะ

0: เคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เคนครับ
0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
0: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพาต
1: คือขยับไม่ได้เลย
0: โอเค
1: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือตีบกับแตกเรานึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
0: ไฟดับ
1: ไฟดับก
0: ็
1: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองคนตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่มั้ยฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านไปต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงตายเรียบไกลอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบสู่ส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
0: ่
1: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเฮี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง
0: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหมอ
1: ะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
0: ับ
1: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก็รักษาความดันโลหิตสูงแล้วถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
0: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการกินของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
1: ไม่คุ้ม
0: แต
1: ่
0: ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
1: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่เคนครับ
0: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
3: ย้ายชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่าย่า
5: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมง่ายหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
5: ศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
7: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
7: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
6: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
6: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
8: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
7: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
7: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
6: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
5: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
4: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไปไป
1: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
0: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์สายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็มีดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พ่อเห็นคนไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอว่ารักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจเลยนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอพอบน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
5: ปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
4: ค
5: ือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญ2คือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
4: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
5: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดซึมอาหาร
4: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
5: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญ2คือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือบ
4: ะ
5: เบเกอรี่ชิ้นนึงอันเน
4: ี้ยพวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
5: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
4: ม
5: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
4: ์
5: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะครับฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วก็จะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
4: อย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
5: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้ทำให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
4: ็
5: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
4: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
1: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
0: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการ

ปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: เห็นคนไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอว่ารักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจเลยนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงที่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับแขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตนะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกัน

0: ลำบากนะ
1: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
2: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
3: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยิน

0: สัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้

0: ชิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยช
3: ี
0: ว
3: ิ
0: ตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บอลหมอนะคะคุณพี่ครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจทั้งเรื่องของอาการต่างๆการรักษาหรือแม้แต่สุขภาพเนี่ยคุณพี่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
1: ได้ค่ะคือพี่สงสัยมากเลยค่ะว่าเวลาที่เราปวดฟันนะคะไปหาหมอเนี่ยอยากถอนฟันมากเลยค่ะคือคุณหมอไม่ถอนให้คุณหมอบอกว่าให้หายปวดฟันก่อนแล้วก็กลับมาใหม่พี่อยากรู้ค่ะว่าคือพี่ปวดตอนนั้นน่ะทำไมถึงไม่ถอนตอนนั้นเลยค่ะ
0: แหมลักษณะเหมือนมาด้วยอารมณ์ด้วยนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพี่ครับแต่ผมเข้าใจว่าเอ้าก็ปวดตอนนั้นน่ะทำไมไม่ถอนตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจตรงกันผมว่าปัญหานี้หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันอยากจะรู้คำตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอพร้อมกันเลยครับคุณพี่ครับ
2: คำถามนี้นะครับผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับมีอาจจะมีเสียงบ่นๆมาบ้างแต่ก็อาจจะต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นกรณีส่วนน้อยนะฮะไม่ใช่กรณีส่วนใหญ่นะดังนั้นถ้าสมมติว่าไปหาหมอฟันปวดฟันเนี่ยไปหาหมอฟันได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องรอให้หายปวดก่อนทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีกรณียกเว้นได้นะครับที่เราจะต้องอาจจะเจอคุณหมอที่ประเมินแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ควรทำควรที่จะกลับบ้านไปก่อนอาจจะกินยาฆ่าเชื้อกินยาแก้ปวดก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะครับเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องมาชี้แจงในเหตุผลกันนะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของอาการปวดฟันเนี่ยมาจากอะไรแล้วการรักษาเนี่ยทำยังไงอาการปวดฟันนะครับมาจากโรคหลักๆอยู่2โรคนั่นก็คือ1โรคฟันผุ2ก็คือโรคเหงือกนะครับซึ่งทั้ง2โรคเนี้ยมันเป็นโรคติดเชื้อหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีตัวการสำคัญของโรคก็คือเชื้อโรคนะครับและการที่ผู้ป่วยให้อาการว่ามีอาการปวดมากจนอยากจะถอนฟันนะก็แปลว่าโรคเนี่ยมันดำเนินมาถึงระดับนึงแล้วค่อนข้างมากแล้วนะครับมีการติดเชื้อของเชื้อโรคเข้าไปในเนื้อเยื่ออาจจะเป็นในตัวฟันหรือว่าในเหงือกนะการถอนฟันนะครับการรักษารากฟันหรือว่าการรักษาโรคเหงือกอะไรพวกนี้มันจะมีการไปยุ่งกับบริเวณที่มันมีการติดเชื้อมีการอักเสบอยู่ก็ทำให้ผู้ป่วยปวดมากขึ้นดังนั้นผู้ป่วยจะไม่สามารถทนต่อการรักษาได้เราต้องทำไงครับเราก็จะต้องระงับปวดก่อนโดยการฉีดยาชาให้กับผู้ป่วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเวลาที่ยาชามันเจอกับบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเนี่ยยาชาอาจจะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เป็นเพราะอะไรเหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือไอ้พวกสารอักเสบต่างๆเหล่านั้นนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ฟันแถวนั้นนะหรือว่าเนื้อเยื่อแถวนั้นนะมีการเซนซิทีฟนะครับก็คือถูกกระตุ้นได้ง่ายปวดได้ง่ายแล้วก็ปวดมากขึ้นการใช้ยาชาปกติก็อาจจะทำให้ยาชาไม่เต็มที่นะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติว่าการติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นถึงระดับนึงจนเกิดอาการเป็นหนองขึ้นนะครับพอดีว่าตรงหนองแล้วก็เนื้อเยื่อแถวนั้นมันจะมี pH ที่ต่ำก็หมายถึงว่ามีความเป็นกรดที่สูงแต่พอดีว่าไอ้ยาชาของเราเนี่ยมันมีความเป็นเบสเมื่อกรดมาเจอกับเบสเนี่ยมันก็จะเกิดการสะเทือนกันนะครับทำให้ยาชาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ผู้ป่วยก็อาจจะยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่ได้นะครับในกรณีที่ทำการรักษาโดยที่ผู้ป่วยยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงตามมาที่อาจจะอันตรายได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางทีเป็นคนไข้สูงอายุมีโรคความดันอยู่เราทำไปเกิดอาการปวดไปก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยความดันสูงขึ้นได้นะครับหรือบางคนเนี่ยปวดไปแล้วก็กลัวเครียดอาจจะเกิดอาการตัวสั่นใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันสูงแล้วก็ไม่ลงก็ได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆที่อันตรายขึ้นตามมานะครับดังนั้นก็อาจจะมีบางกรณีนะครับที่คุณหมอประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าปวดอักเสบลักษณะนี้อาจจะชาไม่เต็มที่ดังนั้นคุณหมอก็อาจจะเลื่อนการรักษาไปก็ได้นะครับโดยอาจจะให้ไปกินยาก่อนยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดก่อนพอหายปวดแล้วหรือว่าอาการปวดทุเลาลงแล้วเนี่ยค่อยมาทำการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาที่อันตรายร้ายแรงได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมันไม่ใช่ทุกกรณีเนาะมันเป็นกรณีส่วนน้อยด้วยซ้ำ านะครับในปัจจุบันเราก็มียาชาหลากหลายตัวให้เลือกนะมียาชาที่แรงขึ้นให้เลือกสามารถใช้ปริมาณยาชามากขึ้นได้หรือว่าเทคนิคการฉีดยาชาอื่นๆหลากหลายเอามาร่วมกันใช้ได้นะครับแม้ว่าจะมีการปวดมีการอักเสบก็สามารถทำให้ผู้ป่วยชาได้นะครับในกรณีส่วนใหญ่แล้วก็ทำการรักษาได้อย่างปกติครับเหตุผลที่มาที่ไปก็เป็นประมาณนี้แหละครับคุณโบครับ
0: โอ้มันเป็นแบบนี้เองเข้าใจแล้วคุณหมอผมก็นึกว่าคุณหมอไม่อยากจะถอนให้เคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับและนี่ก็คือตู้บ่นหมอครับไปเจอเราที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นบ่นมาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนทุกคนค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางคะเมื่อสวัสดีทักทายกันแล้วอย่าลืมทำอะไรด้วยนะส่งยิ้มให้กันด้วยนะคะเช้าสดใสแบบนี้ค่ะเด็กๆหลายคนก็มาโรงเรียนพบหน้ากันนะคะทักทายแล้วก็สวัสดีกันในยามเช้าค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆโดยการทำท่าประกอบด้วยได้ไหมคะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเอามือแตะเข่าค่ะนั่งยืดตัวตรงๆเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกของเราก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนมีข่าวสารน่าสนใจอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังครับลูก
1: ป้าป๊าจะปลูกบ้านให
0: ้ป้าป๊าจะปลูกบ้านให้บ้านหลังใหญ่ไหมคะ
1: ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แค่กลางๆพอดี
0: ปลูกไว้ทำอะไรบ้างคะ
1: เอาไว้ให้โอโซนแล้วก็ออนเซ็นอ๋อ
0: แล้วทำอะไรอีกคะป้าป๊าทำยังไงคะหนูรู้ไหม
1: เอามา ทำบันได
0: ทำยังไงอีกลูก
1: แล้วก็ตะปูมาต่อแล้วก็เอามาที่มันยาวๆมาทำเป็นที่จับ
0: อ๋อคุณพ่อจะสร้างบ้านหลังเล็กๆให้ใช่ไหมคะลูกเอาไว้ให้หนูเล่นกับน้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้โหแสดงว่าคุณพ่อนะคะนำของที่เหลือจากในบ้านใช่ไหมลูกแล้วก็มาทำบ้านให้โอโซนเล่นกับน้องใหม่ใช่ไหมคะเป
1: ็
0: นของเล่นชิ้นใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อดีไหมคะเพื่อน
2: ๆแล้วโอโซน
0: อ๋อเป็นงาน DIY เหรอคะทำอะไรอีกคะลูก
1: และป้าป๋าก็จะปลูกส้มให้ด้วย
0: อ๋อดีมากๆเลยค่ะ
1: ป้าป๋าก็จะรดน้ำปลาบ่อ
0: แล้วหนูช่วยป้าป๋าทำอะไรได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำอะไรได้บ้างคะลูก
1: รดน้ำแล้วก็เอามือไปตบดินให้มันเรียบ
0: อ๋อแสดงว่าช่วยปลูกส้มได้ใช่ไหมลูกแล้วก็รดน้ำส้มให้ป้าป๋าที่ป้าป๋าปลูกใช่ไหมคะโอ้โหดีไหมคะเพื่อน
2: ๆ
0: อุ๊ยป้าป๋าจะทำอะไรให้โอโซนบ้างนะคะ
2: ทำบ้าน
0: ทำบ้านเพื่ออะไรอ่ะ
2: ให้เล่น
0: กับให้เล่นกับน้องทำจากอะไรคะ
2: ไม
0: ้ทำจากไม้แล้วใช้อะไรตอกคะ
1: แล้วก็ปูนตอก
0: ใช้อะไรตอกคะ
2: ตะปู
0: ตะปูใช่ไหมคะแล้วป้าป๋าบอกจะปลูกอะไรด้วยนะ
2: ส้ม
0: ปลูกส้มด้วยแล้วโอโซนจะช่วยอะไรป้าป๋าคะช่วยปลูกช่วยทำอะไรอีกนะรดน้ำถูกต้องไหมคะโอโซนปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะได้พูดคุยสนทนากับผู้ปกครองมานะคะก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของเราหรือเพื่อนๆในห้องเรียนปลายทางฟังได้นะคะเพราะว่าการจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วมาบอกเราเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็จะสนใจแล้วก็อยากฟังมากๆเลยค่ะส่วนเด็กๆที่ออกมาเล่านะคะก็จะได้ฝึกการพูดการใช้ภาษานั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ใครอีกนะที่นั่งตัวตรงๆนะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังยกมือสูงเลยวันนี้น้องนับตังมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนฟังครับ
1: มี
0: เรื่องอะไรครับ
1: เรื่องที่หนูทำบ้านให้แม
0: ่หนูทำอะไรที่บ้านครับ
1: ทำบ้านรถให้แม
0: ่โอ้ทำยังไงครับลูก
1: หนูเอาสีดำมาต่อแม่อยากได้สีดำ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วทำไงอีกครับตัวต่อใช่ไหมสร้างตัวต่อใช่ไหมลูกเล่นตัวต่อเป็นรถใช่ไหมครับอ๋อแล้วต่อยังไงบ้างครับ
1: ต่อที่เหมือนรถ
0: แล้วรถต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบด้วยอ่ะลูก
1: นับตั้งตั้งรถเสร็จแล้วนับตั้งก็
0: ต้องมีอะไรเป็นตัวประกอบด้วยที่ถึงจะวิ่งได้รถอะ
1: นับตั้งต้องตั้งรถใหญ่ๆหน่อย
0: อ๋อแล้วจะเข้าไปนั่งจริงๆได้ไหมคะของเล่นอะได้ไหม
1: ได้
0: จริงเหรอต้องใหญ่มากเลยนะถ้าจะเข้าไปนั่งได้อะง่าฉะนั้นนับตั้งต้องตั้งใจสร้างของเล่นที่ชิ้นใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะต้องมีความอดทนนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยสร้างของเล่นชิ้นใหญ่ๆไหมคะเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งบอกว่าเคยสร้างของเล่นชิ้นใหญ่เป็นของเล่นชิ้นใหญ่แบบไหนบ้างคะเยี่ยมมาก

ค่ะเอามือแตะไหล่ค่ะเอามือแตะเข่าค่ะน่ารักมากค่ะปรบมือให้นับตังค์หน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะนำความคิดจินตนาการของตนเองค่ะมาบอกเล่าความรู้สึกของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวนะคะการต่างๆที่ตนเองสนใจค่ะบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางแล้วคุณครูปลายทางฟังกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆในห้องเรียนครูปิงนะคะก็จะออกมาบอกเล่าสนทนาข่าวกันต่อค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางออกมาสนทนาข่าวกันได้กี่คนแล้วคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอเรียกเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางอีกสักคนนะคะขอเชิญใครที่นั่งตรงๆค่ะยกมือค่ะคุณครูปิ๊งเห็นน้องน้องเอ๋ยค่ะเชิญค่ะน้องเอ๋ยวันนี้น้องเอ๋ยมีอะไรมาออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ
1: ม
0: ีอะไรคะลูก
1: เพื่อนหนูไปรูปหมาเพื่อนหนูแล้วพอทีนี้หนูรูปมันกัดนิ้วหนู
0: อ้าวเป็นลูกหมาใช่ไหมคะตัวเล็กๆใช่ไหมลูกแล้วมันกัดนิ้วหนูเข้าไหมคะไม่เข้าใช่ไหมคะเพราะว่าฟันเขายังเล็กอยู่ใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่แต่ว่าการที่เด็กๆไปเล่นลูกสุนัขใช่ไหมคะต้องระมัดระวังไหมคะแล้วตอนที่น้องเอ๋ยเล่นอะลูกสุนัขมีกี่ตัวคะ
1: 3 ตัว
0: แล้วลูกสุนัขเขาอยู่กับแม่สุนัขหรือว่าอยู่กับลูกสุนัขด้วยกันคะ
1: อยู่กับลูกสุนัขด้วยกัน
0: อ๋อไม่ได้อยู่กับแม่สุนัขใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะเวลาน้องเอ๋ยไปเล่นต้องระมัดระวังตนเองมากกว่านี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: แล้วน้องเอ๋ยจะไปรูปสุนัขอีกไหมคะวันหลังอะค่ะ
1: ไม
0: ่ไม่แล้วเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าแดดมันกัดอีก
0: เดี๋ยวมันจะกัดอีกนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะการที่เด็กๆนะคะไปเล่นเห็นไหมคะน้องเอ๋ยโดนอะไรมาเนี่ยโดนลูกสุนัขนะคะกัดแต่ดีนะที่ว่าเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆยังฟันยังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่เป็นบาดแผลใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ
2: ่ถ
0: ้
2: าม
0: ัน
2: คนแ
0: หลมเป็นยังไงเลย
2: ขา
0: ด้วยอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะการที่เรานะคะชื่นชอบสัตว์เลี้ยงค่ะแต่เราก็ต้องสังเกตด้วยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถเล่นได้หรือเปล่าอันตรายหรือไม่นะคะเด็กๆปลายทางคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของตนเองได้ดีมากๆเลยค่ะมีการพูดคุยสนทนาได้ดีมากขึ้นเพราะว่าพูดได้เป็นประโยคต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะเด็กๆโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะรอคอยการเคลื่อนไหวออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนะคะมาสังเกตเครื่องดนตรีให้เสียงสัญญาณจังหวะคุณครูปิ๊งก่อนนะคะอะไรคะเด็กๆกรองนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งค่ะจะใช้กรองนะคะสำหรับให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะคะสัญญาณจังหวะแบบนี้คือสัญญาณจังหวะ
1: เร
0: ็วค่ะและเมื่อได้ยินเสียง2ครั้งดังติดกันแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยแต่คุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นเด็กหลายคนนะคะยังหยุดได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งวันนี้จะลองสังเกตเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆห้องต้นทางคุณครูปิ๊งนะคะว่าหยุดนิ่งได้ดีขึ้นหรือเปล่านะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีคนไม่พร้อมนะคะเพราะว่ายังไม่หยุดอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เลยนะคุณครูปิ๊งสังเกตอยู่นะเด็กๆปลายทางเมื่อได้พื้นที่แล้วต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะยังไม่ต้องเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนนี้คุณครูให้หยุดอยู่กับที่ก่อนใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะเปลี่ยนท่าค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะ

0: มีคนไม่เปลี่ยนท่าด้วยนะคุณครูปิ๊งจะถามคนเปลี่ยนท่านะคะน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ว่ายน้ำ
0: ไหนทำยังไงครับว่ายน้ำอ่ะโอ้โหแบบนี้เหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวดูซิใครเปลี่ยนท่าบ้างนะใครใช้ท่าเดิมๆคุณปิ๊งไม่ถามดีกว่าให้เอาท่าแปลกใหม่น้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: แหล่งน้ำ
0: แหล่งน้ำอ๋อตักน้ำอยู่เหรอคะโอ้เยี่ยมมากค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งค่ะจะสังเกตเด็กๆนะว่าคนไหนหยุดนิ่งแล้วบ้างนะโอ้โหเห็นเด็กๆปลายทางค่ะน้องจอยบอกว่าวันนี้น้องจอยทำท่าอะไรนะลูกท่ากบกระโดดเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหใครอีกนะอุ๊ยตอนนี้น้องซินทำท่าอะไรอยู่คะปั่นจักรยานด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะอุ๊ยน้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ดำน้ำ
0: ดำน้ำโอ้โหดำน้ำต้องปิดจมูกด้วยใช่ไหมคะหลายคนนะคะเริ่มมีท่าแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะพูดคำบรรยายค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังคำบรรยายแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันเลยเช้าวันหยุดตื่นนอนแต่เช้าวันนี้จะไปเก็บผักในสวนวิตื่นแล้วลงไปข้างล่างดีกว่าเดินลงบันไดต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเมื่อถึงชั้นล่างรีบใส่

0: มีรองเท้าใส่ข้างซ้ายใส่ข้างขวาเสร็จแล้วหยิบตะกร้าวันนี้จะไปเก็บอะไรในสวนดีนะค่อยๆเดินไปในสวนหลังบ้านต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ๊ยดอกมะลิหอมจังเลยเดี๋ยวไปเก็บนี่ให้คุณแม่ไหว้พระดีกว่าเดินไปที่ต้นมะลิต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก
1: ต๊อกแต๊ก
0: ถึงต้นมะลิแล้วก็เก็บดอกมะลิสัก5ดอก1ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกวิครบแล้วดอกมะลิในตะกร้าหอมชื่นใจเลยเดี๋ยวเราถือดอกไม้ไปดูผักในสวนต่อดีกว่าต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ๊ยมาเจอผักในสวนที่คุณพ่อปลูกไว้ต้นสวยสูงยาวสงสัยจะกินได้แล้วแน่ๆเลย
1: ยังไม่กิน
0: เดี๋ยวเก็บผักไปฝากคุณแม่และบอกให้คุณพ่อดูว่าผักโตแล้วดีกว่าเด็ดผัก10ต้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหผักเต็มตะกร้าเลยมีทั้งผักบุ้งแล้วก็ดอกมะลิหอมหอมอุ๊ยเห็นฝนใกล้จะตกแล้วรีบวิ่งกลับบ้านดีกว่าถึงบ้านก็เดินไปถอดรองเท้าเพราะว่าเปื้อนดินมาค่อยๆถอดข้างซ้ายและถอดข้างขวาแล้วก็เดินไปล้างมือให้สะอาดจบแล้วค่ะประเมยตัวเองหน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10ก็10ให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะโดยการนั่งเหยียดขาหรือนอนนะคะหรือทำท่าทางพักผ่อนหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาแล้วเอามือลงมาไว้ที่ตักค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆค่ะสามารถนั่งสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะได้สงบแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถสงบจิตใจแล้วก็สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้หรือเปล่าคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวอยู่กับที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำบรรยายให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางตามคำบรรยายค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางแล้วก็เคลื่อนไหวท่าทางนะคะตามจินตนาการประกอบคำบรรยายได้ค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

มาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะยังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้คือหน่
1: วย
0: ตัวเราหน่
1: วย
0: ตัวเรา
1: เ
0: ยี่ยมมากค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะเรื่องความสำคัญ
1: และหน
0: ้
1: าที
0: ่ของอวัยวะต่าง
1: ๆ
0: เมื่อวานนี้เรารู้จักชื่อไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอวัยวะของเรามีอะไรบ้างคะไหนลองชี้ไปพร้อมกัน
1: ตา
0: หู
1: ศ
0: ีรษะอะไรอีกคะ
1: จม
0: ู
1: ก
0: คิ้วเอาปาก
1: จ
0: มูกไปแล้วค่ะ
1: ฟ
0: ัน
1: ขา
0: อะไรอีกคะ
1: ม
0: ือ แขน
1: ข
0: าเท้าใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็ก

0: ร้อมไหมคะปริศนานี้เรียกว่าปริศนาอะไรเอ่ยฟังดีๆนะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะปริศนาอะไรเอ่ยนะคะก็จะให้ฟังคำถามแล้วก็คิดค่ะพร้อมแล้วฟังคำถามค่ะอะไรเอ่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไรบนใบหน้าเอ๊ะอะไรเอ่ยนะอะไรเอ่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไรบนใบหน้าเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเด็กๆเห็นอะไรนะลองใช้ตาสังเกตดูสิว่าอะไรที่อยู่ไม่ไกลบนใบหน้านะแล้วก็มองเห็นนิดหน่อยเอาเชิญค่ะน้องน็อตน้องน็อตคิดว่าเป็นอะไรคะ
1: จมูก
0: ไหนลองทำสิคะมองเห็นจมูกไหมคะลองมองสิลองถ้ามองสิเอาตามองจมูกสิมองเห็นไหมคะเห็นหรอคะเห็นเยอะหรือเห็นน้อยคะ
1: น้อย
0: อ๋อเห็นน้อยเห็นนิดหน่อยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะใครคิดว่าเป็นอะไรอีกนะใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นอาเชิญค่ะน้องกรีนน้องกรีนคิดว่าเห็นอะไรคะเวลาน้องกรีนมองเห็นบนใบหน้านะบนใบหน้าของน้องกรีนน้องกรีนมองเห็นอะไรลูก
1: เห็นปาก
0: เห็นปากน้องกรีนบอกอาจจะเป็นปากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีไหมคะน้องกรีนปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองมาสังเกตไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ
2: จมูก
0: อะไรคะใครตอบถูกคะพี่น็อตตอบถูกนั่นเองปรบมือหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะยังมีอีกหนึ่งคำปริศนาค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ง่าย
0: ฟังดีๆค่ะฟังดีๆอะไรเอ่ยเด็กๆไปทางฟังดีๆนะคะอะไรเอ่ยมีไว้ใช้ฟังเสียงหูอะไรคะเดี๋ยวมาดูสิคะว่าถูกต้องหรือเปล่า
2: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะปรบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังปริศนาคำทายมากๆเลยเพราะว่าเป็นเสียงใช่ไหมคะ
2: ใช่เพราะว่ามันแบบได้ยิน
0: แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าอวัยวะของเราอะไรใช้ทำอะไรบ้าง
2: ตา
0: เช่นตาตาใช้ทำอะไรคะ
2: มอง
0: ใช้ทำอะไรคะใช้ดูใช้มองใช่ไหมคะหูเมื่อสักครู่ใช้ทำอะไรนะลูก
2: ฟ
0: ังเสียงจมูกล่ะจมูก
2: เอาไว
0: ้ทำอะไรคะดมอะไรอ่ะ
2: ดม
0: กลิ่นพูดสิคะดมกลิ่น
2: ดมกล
0: ิ
2: ่น
0: ดมกลิ่นปากล่ะคะปาก
2: เอาไว้กิน
0: พ
2: ูดก
0: ินเดี๋ยวคุณครูปิ๊งเรียกออกมาบอกทีละคนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเด็กๆดูซิว่าจะตั้งใจฟังหรือเปล่าเด็กๆคนไหนนั่งเอามือวางไว้ที่เข่าค่ะยกมือค่ะเชิญน้องซินค่ะน้องซินคะน้องซินคิดว่าปากมีความสำคัญเอาไว้ทำอะไรคะลูก
1: เอาไว้พูด
0: เอาไว้พูดเอาไว้ทำอะไรได้อีกคะเอาไว้พูดเอาไว้ทำอะไรได้อีกคะฮะ
1: เอาไว้กิน
0: เอาไว้กินใช่ไหมครับใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะนอกจากปากแล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะคะ
2: ฟันม
0: ือคุณปูปิงอยากทราบจังเลยค่ะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้คะคุณปูปิงอยากทราบว่ามือของน้องมา

0: กี้มีเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะ
1: เอาไว้จับ
0: จับอะไรบ้างคะ
1: จับช้อน
0: จับช้อนจับอะไรได้อีกคะ
1: จับขนม
0: จับขนมก็ได้ใช่ไหมคะแล้วจะรู้สึกอย่างไรคะต่างกันไหมคะจับช้อนเป็นยังไงลูกจับช้อนอะ
1: จับช้อนกับแข็ง
0: แล้วค่ะจับขนมล่ะคะ
1: ขนมก็นิ่ม
0: เห็นไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังดีมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะนอกจากนะคะเด็กๆบอกความสำคัญนะคะของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นะคะคุณครูปิ๊งมีเกมค่ะวิใครอยากเล่นคะเกมวันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆค่ะเข้าฐานกิจกรรมอย่างนี้ค่ะฐานที่หนึ่งค่ะฐานการคลำเราใช้อะไรคลำคะคลำเด็กๆลองสังเกตสิคะคลำใช้อะไรคะใช้อะไรคะลูกมือการคลำเราจะเอามือคลำจับสัมผัสฐานที่2ฐานการดมใช้อะไรในการดมคะใช้จมูกในการดมค่ะเดี๋ยวให้เข้าทุกฐานเลยค่ะพี่น็อตพร้อมนะคะฐานต่อมาค่ะฐานที่3ฐานการชิม
2: ฐานการชิม
0: ใช้อะไรชิมคะปากของเรานั่นเองค่ะและฐานที่4ค่ะฐานการฟังเก่งมากค่ะฐานการฟังนั่นเองค่ะใช้อะไรฟังคะใช้หูฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะเข้าฐานกิจกรรมโดยที่เด็กๆต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะและทำกิจกรรมในฐานต่างๆค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะจัดฐานกิจกรรมนะคะในการทำอะไรบ้างนะลูกคลำทำอะไรอีกคะดมทำอะไรอีกนะฟังและอะไรนะคะชิมใช่ไหมคะ4ฐานนะคะเดี๋ยวให้เราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะฐานกิจกรรมพร้อมแล้วทั้ง4ฐานค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้าฐานที่1เลยค่ะกลุ่มที่2กับหลังหันค่ะเดินไปเลยกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเชิญค่ะและกลุ่มที่4ค่ะเชิญเข้าฐานเลยค่ะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆ เข้าฐานกิจกรรมนะคะแต่ละฐานค่ะโดยคุณครูนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะในการทำกิจกรรมแต่ละฐานแล้วก็หมุนเวียนฐานกิจกรรมนะคะให้ครบทั้ง4ฐานค่ะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เข้าฐานกิจกรรมกันหรือยังคะเด็กๆทุกคนนะคะได้เข้าฐานกิจกรรมนะคะครบ4ฐานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปร่วมกันค่ะฐานที่1ฐานอะไรคะการคลำใช่ไหมคะเด็กๆคลำแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าคะทาร่าคิดว่าในกล่องที่ทาร่าเอาอะไรคลำคะ
1: มือ
0: เอามือคลำแล้วรู้สึกว่าอย่างไรบ้างคะเจออะไรคะร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กยังไงคะรู้สึกอย่างไรก่อน
1: นิ่ม
0: นิ่มแล้วรู้สึกอะไรอีกไหมคะในกล่องมีอีกนะมี2ชิ้นมีอะไรอีกจับเจอเปล่า
1: เจออ
0: ่าเชิญน้องน็อตค่ะขอบคุณค่ะเชิญน้องน็อตค่ะนอกจากนิ่มแล้วน้องน็อตจับเจออะไรด้วยคะ
1: ก้อนแข็งแข็ง
0: ก้อนแข็งแข็งแล้วน้องน็อตคิดว่าก้อนแข็งแข็งคือก้อนอะไรคะ
1: หินธรรมดา
0: ใช่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันขอบคุณน้องน็อตค่ะนั่งที่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ดูนะคะว่าในกล่องปริศนาเด็กๆทายถูกหรือเปล่านะมีฟองน้ำฟองน้ำรู้สึกเป็นอย่างไรคะนิ่มใช่ไหมคะแล้วที่แข็งๆเด็กบอกว่ามีแข็งๆด้วยอะไรนะมีก้อนหินอยู่ก็เลยรู้สึกแข็งแข็งใช่ไหมคะประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงนะคะนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงจะเฉลยต่อไปถ้าเด็กๆไม่นั่งให้เรียบร้อยคุณครูปิงจะไม่เฉลยแล้วฐานต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยฐานนี้กันค่ะฐานนี้ฐานการทำอะไรคะ
2: ดม
0: ขอเชิญโอโซนค่ะโอโซนลองดมกระปุกนี้ดูสิคะรู้สึกอย่างไรคะ
3: คาวๆเหมือนปลาทู
0: เหมือนปลาทูรู้สึกกลิ่นเป็นยังไงนะลูก
3: เหมือนปลา
0: เหมือนปลาเหมือนปลาทูโอ้โหกลิ่นมัน
3: คาวๆหน่อย
0: กลิ่นคาวๆใช่ไหมคะเดี๋ยวให้โอโซนลองเปิดดูได้ไหมคะว่าเป็นอะไรที่โอโซนบอกปิ้งติดกาวไว้ลองเปิดดูสิคะเปิดค่ะเปิดกระดาษขึ้นอุ๊ยอะไรคะเด็กรู้จักไหมคะนั่งลงค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ้งเฉลยให้ฟังกลิ่นนี้ที่ออกขาวๆโอโซนบอกออกขาวๆเค็มๆใช่ไหมคะคือกลิ่นกระปิพูดสิคะกระปิ
2: กระป
0: ิ
2: ก
0: ระปิกลิ่นก็เลยออกขาวๆเดี๋ยวคุณครูปิงปิดฝาไว้ก่อนไม่ใช่กลิ่นปลาร้านะคะเดี๋ยวดูใหม่นะคะอีกหนึ่งกล่องคุณครูปิงจะให้เด็กๆคนที่นั่งเรียบร้อยคนไหนออกมาตอบดีนะขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าลองดมให้คุณครูปิงหน่อยสิคะว่ากระปุกนี้ดูแล้วรู้สึกกลิ่นเป็นอย่างไรเป็นยังไงคะ
4: หอม
0: รู้สึกหอมเมื่อสักครู่กลิ่นเป็นยังไงคะ
4: หอม
0: หอมแล้วกระปุกเมื่อกี้ล่ะคะกระปุกอีกกระปุกนึงอีกกระปุกนึงจะเหม็นใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: กระปุกนี้จะรู้สึกว่า
4: หอม
0: นั่นเองเดี๋ยวลองสังเกตดูสิคะว่าด้านในเป็นอะไรนะลิต้าลองเปิดฝาดูค่ะเป็นอะไรคะ
4: แป้ง
0: ค่ะประมือให้ลิต้าหน่อยค่ะเชิญเข้าข้างในเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะมีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงลูกเหม็นค่ะต่อมาค่ะฐานต่อมาค่ะ เอ๊ฐานอะไรนะฐานนี้ฐานอะไรคะเขย่าเพื่ออะไรอะคะฟังเสียงเด็กๆทราบไหมคะว่ามีเสียงอะไรบ้างบางคนบอกลูกปัดคุณครูปิ๊งจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้คือเมล็ดถั่วค่ะมีอะไรอีกนะหุ้ยบางคนบอกก้อนหินค่ะอันนี้คือลูกแก้วค่ะลูกแก้วของเราเป็นลูกใสๆเล็กๆแบบนี้พอใส่เข้าไปเสียงก็จะเลยจะดังๆกว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเป็นเมล็ดพืชเหมือนกันนะคะเป็นเมล็ดถั่วแดงค่ะเด็กๆหลายคนบอกว่ามีหลายกระปุกเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นก้อนกรวดหรือก้อนหินเล็กๆนะคะและอีกหนึ่งเสียงนะคะเป็นเสียงนี้ค่ะเสียงจากลวดหนีบกระดาษนะคะค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงเด็กๆคิดว่าเสียงแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างไหมคะแตกต่างกันเพราะว่าเสียงแต่ละอย่างนะคะก็จะมีความดังที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและวันนี้ฐานที่เด็กๆชื่นชอบมากๆเลยฐานนี้ค่ะฐานอะไรคะชิมรสค่ะเด็กๆชิมแล้วรู้สึกมีรสชาติอะไรบ้างจุ๊จุ๊ค่ะเอามือวางที่ตักค่ะยกมือค่ะเชิญน้องสกายค่ะสกายคะสกายชิมแล้วรู้สึกว่ามีรสชาติอะไรบ้างคะลูก
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวมีอะไรอีกคะ
1: เค็มเค็ม
0: เค็มเค็มอีกหนึ่งรสชาติค่ะอีกหนึ่งรสชาติล่ะคะ
1: หวานหวาน
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มหวานหวานค่ะสกายบอกอย่างแรกค่ะน้ำใสๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำเกลือค่ะคุณครูก็ใช้น้ำเกลือน้ำเกลือรู้สึกว่าเป็นรสชาติอะไรคะลูกเค็มแก้วที่สองเป็นน้ำมะนาวค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกอะไรนะลูกเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะและแก้วที่สามเป็นน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลเด็กๆคิดว่ารสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงนะลูกรสชาติเป็นยังไงนะคะหวานใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยวันนี้ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะได้เท่าฐานกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมกันดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้า

ือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าหลังจากงดน้ำงดอาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยด้วยก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมัน

0: ความดันพวกนี้ครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริ่มแล้วนะครับผมต้องมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วค่ะเป็นช่วงกิจกรรมอะไรคะเด็กๆศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาขยับนิ้วมือค่ะขยับเบาๆนะคะขยับให้เร็วขึ้นค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมปั้นดินน้ำมันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะเด็ก
1: ๆกระปุก
0: กระปุกดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็แผ่นรองปั้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะการวาดภาพด้วยสีเทียนล่ะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีอะไรสีเทียนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและกิจกรรมใหม่วันนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตวัสดุอุปกรณ์ของเราสิคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะนะคะการกลิ้งสีค่ะเด็กๆคนไหนรู้จักการกลิ้งสีบ้างคะหลายคนนะคะเคยทำกันแล้วในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ใช่ไหมคะลูกวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็จะนำมาทบทวนให้เด็กๆกันนะคะกิจกรรมนี้ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะพร้อมช้อนด้วยนะคะลูกหินหรือลูกแก้วค่ะกล่องหรือถาดสำหรับใส่นะคะเวลาเรากลิ้งสีนั่นเองค่ะและผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะค่ะวันนี้นะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆก็นำนะคะฝากล่องที่คุณครูนำมาให้แบบนี้ค่ะเป็นตัวที่เอาไว้รองนะคะว่ากระดาษของเรากับลูกแก้วของเราต้องอยู่ในกล่องนี้ค่ะหรือคุณครูปลายทางนะคะถ้ามีถาดหรือภาชนะใส่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่เวลาเด็กๆนะคะกลิ้งสีก็จะไม่หกออกนอกกล่องหรือภาชนะนั่นเองค่ะและเมื่อเรานะคะวางกระดาษลงในกล่องแล้วนะคะเราก็จะนำลูกแก้วหรือลูกหินนะคะใส่ลงไปในไหนคะเด็กๆใส่ลงไปในภาชนะเลยก็คือภาชนะที่มีสีน้ำอยู่แบบนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะตักลูกแก้วค่ะหรือลูกหินนะคะขึ้นมาค่ะเด็กๆตักแล้วค่อยๆนะปาดช้อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวหยดนะคะเอามาวางลงในกล่องเลยแล้วเด็กๆก็กลิ้งไปมาเอียงมือนะคะเอียงมือไปมาเลยเอียงมือไปมาเลยเมื่อสีหมดแล้วเด็กๆใช้ช้อนเดิมนะคะคุณครูใช้สีแดงตักมาคุณครูก็ใช้สีแดงตักลูกแก้วตรงมุมเอากลับไปที่เดิมเลยเสร็จแล้วคุณครูเปลี่ยนสีคุณครูก็ใช้ช้อนสำหรับตักสีนั้นนะคะตักลูกแก้วขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปเช่นเดิมค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็กลิ้งสีไปมา เด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยนะสีของแต่ละเส้นนะคะที่กลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยก็จะไปโดนสีอื่นด้วยค่ะเอียงมือไปเอียงมือมาแบบนี้นะคะเด็กๆทำได้ไหมคะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆนำผลงานไปทำอะไรต่อคะนำผลงานไปตากก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลงานแห้งหรือยังยังใช่ไหมคะเด็กๆ ก็นำผลงานนะคะไปตากให้แห้งค่ะแล้วถึงจะนำมาบอกเล่านะคะว่าเด็กๆคิดว่าภาพนี้คล้ายกับอะไรค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูปิ๊งขอทราบข้อตกลงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนได้ไหมคะเรามีข้อตกลงว่าอย่างไรบ้างคะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ไปเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเข้าเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นแล้วต้องทำอย่างไรอีกนะลูกเก็บของเล่นแล้วก็เล่นร่วมกันก่อนใช่ไหมครับเมื่อเล่นร่วมกันเสร็จแล้วก็เก็บของเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งให้สัญญาณหมดเวลาก็คือร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะ

0: เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโต๊ะกิจกรรมนี้กิจกรรมอะไรคะ
1: วาดภาพ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนเชิญเข้ากลุ่มนะคะตัวนี้ล่ะคะปั้นดินน้ำมันเชิญกับหลังหันนะคะเดินไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะและโต๊ะนี้เป็นสีน้ำเชิญค่ะเชิญปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะลืมค่ะปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะลูกๆ

0: มาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วเก็บได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นร่วมกันแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งนะคะร้องเพลงเก็บของก็รีบเก็บของเล่นเข้าที่เดิมเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันบ้างคะกิจกรรมแรกกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่สองละคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่สามวันนี้ค่ะกลิ้งสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอให้เพื่อนๆออกมาโชว์ผลงานหน่อยนะคะใครดีนะอุ๊ยคนนี้ดีกว่าคนนี้แอบอยู่ข้างใต้ตรงนี้

0: น้องอะไรนะสิงโตน้องอะไรคะน้องดินอ่ะเชิญค่ะน้องดินคะน้องดินสร้างสรรค์ผลงานอันนี้เป็นผลงานอะไรคะ
1: เป็นรูป
0: เป็นผลงานการทำอะไรมาหนูทำอะไรมาอันนี้หนูทำศิลปะอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: กลิ้ง
0: กลิ้งสีใช่ไหมคะแล้วหนูสร้างสรรค์ผลงานหนูคิดว่าเหมือนรูปอะไรเลย
1: เหมือนรูปรถ
0: เหมือนรูปรถเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็จะมีจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนอกจากผลงานนะคะการกลิ้งสีของน้องดินแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งยังเห็นน้องมาร์กี้ค่ะเชิญค่ะน้องมาร์กี้ทำอะไรมาคะเนี่ยถือหน่อยสิคะน้องมาร์กี้สร้างสรรค์ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรคะ
1: ดอกกุหลาบ
0: ดอกกุหลาบค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะหนูทำยังไงบ้างคะถึงได้เป็นดอกกุหลาบปั้นอย่างไร
1: ปั้นแบนๆแล้วก็ม้วน
0: ม้วนใช่ไหมคะปั้นแบนๆแล้วก็ม้วนค่ะยาวๆแบนๆแล้วก็ม้วนเอาใช่ไหมคะก็จะได้เป็นดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆว่าเก่งไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะกลับเก้าอี้นะคะเดี๋ยวคุณครูวางไว้ก่อนค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ยังรู้จักเข้ากิจกรรมตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นตามข้อตกลงด้วยค่ะรวมถึงการเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมสนุกๆในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

และช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆ กันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างคะนั่งตัวตรงๆเลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆนำมือขึ้นมาค่ะ

0: สนเช่นนี้เด็กดีดีนกหูชื่นชมเด็กดีดีนกหูชื่นชมเอามือวางลงค่ะใครเป็นนกฮูกบ้างคะโอ้โหทำเป็นไหมคะนกฮูกตาเป็นยังไงคะ
1: ตา
0: โตนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็เลยมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะเด็กๆอยากเล่นหรือยังคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพความสัมพันธ์หน้าที่การใช้งานของอวัยวะในร่างกายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพเกมนี้เป็นอย่างไรค่ะครูปิ๊งนะคะก็จะนำเกมออกมาค่ะแล้วก็วางภาพนะคะกระจายออกแบบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะมีภาพอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะมีภาพอะไรอยู่บ้างคะ
1: ม
0: ีปาก
1: ม
0: ี
1: ลำโพง
0: มีตาม
1: ีดวง
0: มีอะไรอีกนะคะ
1: มี
0: มือ มี
1: ห
0: ู
1: ม
0: ีดอกไม้มีอะไรคะเนี่ย
1: อ
0: ันนี้นะอันนี้อะไรอันนี้อะไรดูออกไหมคะถัดข้าวนะคะเป็นถัดข้าวตรงนี้ค่ะหมี
1: จมูก

0: ธรรมชาติใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเราจะต้องจัดวางอย่างไรก่อนดีอวัยวะใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าอวัยวะเราก็นำอวัยวะมาเรียงกันมาเรียงกันด้านข้างก่อนอวัยวะตอนนี้คุณครูปิ๊งเรียงอวัยวะนะคะไว้ด้านซ้ายมือค่ะตอนนี้ครูปิ๊งเรียงอวัยวะด้านซ้ายมือเสร็จแล้วและคราวนี้คุณครูปิ๊งก็จะสังเกตภาพที่เหลืออยู่ภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: ลูกตา
0: ภาพแรกเป็นภาพตาเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้มองอะไรได้บ้างมองอะไรได้บ้างเด็กๆคิดว่าม
1: อง
0: อะไรได้บ้างที่มีภาพอยู่มีภาพอะไรให้มองบ้างเชิญค่ะมากี้เดี๋ยวหยิบภาพให้เพื่อนดูหน่อยสิคะว่ามากี้คิดว่าตาเราจะนำมามองภาพไหนดีภาพไหนคะเอามาชิดกันเลยค่ะภาพแรกที่มากี้เลือกเป็นภาพอะไรคะลูกธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติตาก็เลยเอาไปมองธรรมชาติใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเอาปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วนอกจากตาที่เรามีเอาไว้มองดูแล้วภาพที่สองภาพมือเอามือลงค่ะเด็กๆคะมือเรานะคะตอนที่คุณครูปิงให้เด็กๆเข้าฐานกิจกรรมเราเอาไปจับสัมผัสใช่ไหมคะจับสัมผัสอะไรบ้างสิ่งที่นุ่มกับแข็งใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่เด็กๆจะใช้จับสัมผัสเชิญน้องน็อตค่ะเชิญค่ะน้องน็อตคะคิดว่าจะใช้มือจับสัมผัสอะไรดีคะเด็กๆว่าถูกต้องไหมคะสัมผัสตุ๊กตาแล้วจะรู้สึกอย่างไรคะน้องน็อตนิ่มใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะสำหรับ3ภาพที่เหลือค่ะคุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆปลายทางนะคะไปเล่นเกมแล้วก็ลองสังเกตนะคะว่าภาพไหนควรสัมพันธ์กับภาพไหนค่ะตอนนี้เหลือภาพจมูกหูและปากค่ะเด็กๆคิดว่าจะจับคู่กันอย่างไรนะคะให้ลองไปทดลองเล่นเกมดูให้คุณครูปลายทางนะคะคอยสังเกตเด็กๆเวลาเล่นเกมด้วยค่ะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมนะคะทั้งเกมใหม่วันนี้แล้วก็เกมเดิมที่เด็กๆเคยหมุนเวียนกันเล่นแล้วค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาบอกข้อตกลงกันการเล่นเกมกันก่อนค่ะข้อตกลงแรกเราจะต้องแบ่งปันกันเล่นเกมใช่ไหมคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรคะข้อที่สองเก็บถูกต้องค่ะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงหมดเวลาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางลงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เล่นเกมการศึกษาสนุกกันไหมคะโอ้โหเสียงเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าสนุกกับเกมการศึกษามากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเมื่อเช้าเรามาเจอกันตั้งแต่เช้ากิจกรรมแรกที่เราได้ทำกันคือกิจกรรมอะไรคะสนทนาข่าวใช่ไหมคะเด็กๆได้ออกมาเล่าข่าวต่างๆเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวออกมาบอกเล่าข่าวนะคะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าเรื่องราวได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านนะคะหรือว่าเรื่องที่เด็กๆพบเจอไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดร่างกายต่างๆก็นำมาเล่าได้เช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมที่สองของเราค่ะเป็นกิจกรรมอะไรนะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมีการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและก็สัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในท่านั้นทันทีเลยค่ะส่วนกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆยังได้ฟังเสียงคำบรรยายของคุณครูด้วยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบิ๊งบรรยายแล้วเด็กๆก็เคลื่อนไหวตามคำบรรยายทำท่าได้มั้ยคะทำท่าถูกมั้ยคะลูกถูกต้องทุกคนเลยค่ะเพราะว่าฟังเสียงคำบรรยายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้มีกิจกรรมให้เด็กๆทำหลากหลายฐานเลยจำได้มั้ยคะเด็กๆเข้าฐานอะไรบ้างคะเข้าฐานชิมเข้าฐานฟังเข้าฐานทำอะไรอีกคะดมกลิ่นด้วยใช่ไหมคะฟังอะไรคะขย่าฟังอะไรคะฟังเสียงใช่ไหมคะลูกกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยตัวเราค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญหรือสิ่งที่เด็กๆนะคะได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5ของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ทั้งฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสและเด็กๆยังได้จับสัมผัสด้วยนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะทำต่างๆนั้นเรียกว่าโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความสำคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากเด็กๆได้เข้าฐานกิจกรรมแล้วค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆได้ทำวันนี้เด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะกิจกรรมคุณครูก็มีให้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปั้นดินน้ำมันการวาดภาพด้วยสีเทียนและการทำอะไรคะ
1: เคล
0: ื่อ
1: นไหว
0: แล้วทำอะไรคะ
1: เคลื่อนไหว
0: กลิ้งสีใช่ไหมคะเด็กๆได้เอียงกล่องไปมาเพื่อจะให้ลูกแก้วกลิ้งไปมาใช่ไหมลูกจนเกิดภาพเป็นเส้นตัดกันเยอะแยะเลยแล้วเด็กๆบอกว่าอาจจะเกิดเป็นภาพตามจินตนาการของเด็กๆหลายคนก็บอกนะคะว่าเกิดเป็นภาพอะไรคุณครูก็จดบันทึกนั่นเองค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆได้เล่นเกมไปหรือยังคะเล่นหรือยังลูก
1: เล่นแล้วว
0: ันนี้เด็กๆเล่นเกมอะไรคะ
1: เล่นเกม
0: การ
1: ศึกษา
0: จับคู่ภาพ
1: ความส
0: ั
1: มพันธ
0: ์หน้าที่
1: ของอว
0: ั
1: ยวะ
0: การใช้งานของอวัยวะในร่างกายค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคุณครูยังสังเกตเห็นเด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันเล่นเกมได้ดีขึ้นแล้วก็ยังเก็บเกมการศึกษาค่ะเข้าที่เดิมนะคะตามข้อตกลงของเราเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาสนุกสนุกในกิจกรรมของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนกันก่อนดีไหมคะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้า ยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊าย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เรื่องของการดีท็อกซ์ทำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แหละครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมครับคุณพี่ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมจะเป็นคนไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: อ๋อถามคุณหมอละคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมีพอดีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมออยากจะถามนะคะคือสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทำไมต้องเข้าไปวัดความดันทุกครั้งเลยคะทั้งที่แค่เจ็บคอเองอะค่ะทำไมต้องวัดความดันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความดันเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าพูดแบบนี้ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องวัดความดันทุกครั้งครับ
2: การวัดความดันเลือดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนการวัดความดันเลือดคืออะไรการวัดความดันเลือดหรือความดันโลหิตก็คือการวัดแรงดันในหลอดเลือดแดงของเรานั่นเองซึ่งแรงดันในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของหัวใจในช่วงบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะคะเราคงเคยได้ยินความดัน120 80ก็คือช่วงบีบตัว120ช่วงไขตัวเนี่ย80แต่ทำไมต้องวัดแหละทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมันใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ให้กับผู้รับบริการใช้อะไรคะใช้ประเมินความดันโลหิตนั่นเองความดันโลหิตบอกอะไรเราได้บ้างนะคะบอกได้เกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายเรานั่นเองแล้วก็เป็นตัวนำไปถึงการบอกว่าเราเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนคงเคยได้ยินความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นแล้วอันตรายมากถือว่าเป็นภัยเงียบเพราะคนที่เป็นอ่ะก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจคงเคยได้ยินคนอยู่ดีๆก็สลบหรือหมดสติไปจากหัวใจที่ไม่ทำงานนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราใช้คำว่าสโตรกที่หลอดเลือดในสมองแตกก็เกิดจากคนที่มีความดันโลหิตที่สูงเกินไปดังนั้นเวลาคุณมาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลวัดให้เนี่ยหมอจะพิจารณาว่าความดันโลหิตของคุณสูงหรือต่ำเกินไปหรือมีความเสี่ยงอย่างที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือเปล่านั่นเองซึ่งโดยปกติในผู้ใหญ่เนี่ยหมอก็จะดูว่าถ้าความดันโลหิตขนาดที่เรายังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสักเกิน140 90ประมาณนี้หมอก็อ้อคนนี้มีความเสี่ยงแล้วนะหรืออาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหมอก็จะให้การรักษาควบคู่ไปด้วยก็คือการเรามาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่เราจะได้รู้ภาวะสุขภาพของเราเพื่อทำการดูแลรักษาได้ถูกต้องไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังนั่นเองอันนี้เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกที่นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความดันเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดพวกเราคงเคยได้ยินว่าที่เขาห้ามกินอาหารเค็มอาหารมันโดยเฉพาะอาหารมันพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดลองนึกถึงท่อประปาท่อประปาที่ตีบตันจากตะกันมันจะต้องเกิดแรงดันมากถึงจะทำให้น้ำผ่านท่อประปาได้ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ครับอธิบายนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้อย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไหมครับ
1: โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะเข้าใจมากเลยค่ะ
0: ครับผมเจอตู้บนหมออีกที่ไหนนะครับสามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรามาชาแนลด้วยนะคะ

0: รู้ไหมว่าลิ้นของเราเนี่ยมีกล้ามด้วยนะเพราะลิ้นเนี่ยนอกจากจะใช้รับรสแล้วยังมีหน้าที่สำคัญอย่างอื่นอีกด้วยซึ่งหน้าที่ที่ว่าเนี่ยทำให้ลิ้นต้องมีกล้ามเนื้อมากมายเลยล่ะ
1: ลิ้นของคนเรานะคะนอกจากทำหน้าที่ในการรับรสอาหารแล้วนะคะลิ้นเนี่ยยังมีส่วนสำคัญมากๆในเรื่องของการกลืนอาหารค่ะเราอาจจะไม่ทันได้คิดนะคะว่าการกลืนต้องใช้ลิ้นมากแค่ไหนแต่ในการกลืนก่อนที่เราจะกลืนเนี่ยจะมีช่วงที่ต้องเตรียมอาหารเพื่อให้พร้อมสำหรับการกลืนนะคะลิ้นเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญมากๆนะคะในการดันอาหารอย่างมีระบบเข้าสู่ฟันนะคะเพื่อให้ฟันเนี่ยสามารถเคี้ยวนะคะแล้วก็เตรียมอาหารคลุกเคล้ากับน้ำลายของเรานะคะเพื่อเตรียมอาหารก่อนการกลืนขั้นต่อไปค่ะเพราะเหตุนี้เองลิ้นเราถึงต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: นึกภาพตามง่ายๆเวลาเคี้ยวข้าวมันก็ขยับไม่ได้ฟันก็ขยับไม่ได้ฟันมันจะเคี้ยวโดนข้าวไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีอะไรคอยดันข้าวไปให้เจอฟันซึ่งแปลว่าลิ้นเนี่ยต้องขยับได้หลากหลายทิศทางมากถึงจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีจริงไหมล่ะ
1: ส่วนในเรื่องของการกลืนนั้นลิ้นเองก็มีความสำคัญในการช่วยดันอาหารจากช่องปากด้านหน้าไปสู่คอหอยด้านหลังในการกลืนในช่วงแรกค่ะนอกจากนี้นะคะลิ้นยังต้องทำหน้าที่ในการเตรียมปั้นอาหารให้เป็นก้อนเพื่อเตรียมพร้อมในการกลืนในขั้นต่อไปค่ะ
0: คิดดูสิว่าลิ้นต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะทำเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างราบรื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคราวหน้าเวลาเคี้ยวข้าวลองสังเกตดูได้นะแต่อย่าเกรงจนเผลอกัดลิ้นตัวเองล่ะไปละ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วคำว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดหน่วงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสต์แต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ปะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ปะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยเออทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
1: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยเวลาหลั่งแล้วอะค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
0: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
1: อันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีใส่กรดผลไม้ AHA BHA ช่วยเซลล์ผิวสิวอุดตันทั้งไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวอักเสบเยอะๆอันนี้ต้องมาพบแพทย์ละค่ะ
0: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
1: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบเรื้อรังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติไบโอติกในกลุ่มเตต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยเยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปพบแพทย์ค่ะ
0: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษาเองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อนเดี๋ยวไม่ทัน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: ทำอะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังหุยหุยหุยหุยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ไลฟ์ยาวๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีม
0: โอ้นี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: กว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้ครับทางนี้อุ้ย
2: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คืออ
2: ่าใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: อ๋อคนสวยสวยมากเอ๊แต่ว่ามัน
2: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
2: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
2: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
2: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
2: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
2: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
2: อยู่ผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
2: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
2: Really
0: Nearly Yes
2: ก็ได้ค่ะไปค
0: ่
2: ะ
0: ไปครับป่ะ
2: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยนะฮะครับป่ะครับป่ะ

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไม
4: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลย
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
3: หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงเนี้ยฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เหมือนเสื้อรัดหรือเปล่าครับ
4: ตอนแรกก็คิดพี่เพราะว่าใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจ
4: ไม่ได้เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
3: หายใจไม่ได้
4: ก็ท
0: ำอยู่ไม่เป็นไรอยากจะด
3: ูขอดู
0: หนังก่อน
4: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวล้อมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ไอซียูแล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
3: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
4: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
4: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที
3: ่ควบคุมตัวเอง
0: ไม่ได
4: ้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยกับความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
0: และหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
4: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
0: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
3: อ
0: ย่างผมเองจริงๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วงี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเผื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝ

0: ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
1: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
0: ไวเกิน
1: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
2: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน

0: อันนี้เป็นร่างกายเรานะพอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอเป็นร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างนึงเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
2: อย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
0: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
1: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
0: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าน่าจะเป็นผื่นผีเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึง ค่ะ
1: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
2: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
0: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่จะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได้
3: จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
2: อันนี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
3: ไม่พี่ก็นี่คือหนูไหมแบบหนูไหมแบบไหมแรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหมง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
1: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
3: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
1: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้

0: เองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ย
2: เ
1: พื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
3: แพ้ภูมิ
1: แล้วแพ้ฉันแพ้อะไร
2: อ
1: ย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
1: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็ยังหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
3: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
1: ค่ะคนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
0: วันนี้ต้องขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
3: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
0: ไปที่ระลึก
3: ไปที่ระลึกว่าเฮ้ยมาแล้ว
2: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
0: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันถึงคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
2: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
0: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันค่ะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
1: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก็คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้เนี่ยแหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
2: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
1: ไม่ควรทำค่ะ
0: เพราะว่า
1: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
0: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
1: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
0: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: วัสดีครับรอบรั้วรามมาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆบ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเดินแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานนะว่ายเวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
0: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานอดิเรกของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดมาได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักนึงนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่นึงแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
0: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
1: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะครับเห็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆบ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับแหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยใน

0: การจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆ
0: ครับผมยินดีมากครับ
1: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับพี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลย
3: น
2: ะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
3: เนี่ยเดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเขาไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลยงั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่ก็เห็น

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู
4: ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์สุธีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
3: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
4: ครับ
3: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
4: ครับ
3: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
4: ่
3: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆ
4: ครับ
3: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
4: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้น

0: สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์เรื่องวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับประมาณแชร์ลิงที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมง

0: าจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
5: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหจังจังเลยนะ
5: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้าง

0: ็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้จุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยมากเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
1: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
1: ต้องแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
2: ครับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลา

0: ้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แล้วไข้ชักเป็นสาเหตุการชักที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุของเด็กที่พบเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีสาเหตุของไข้ชักในเด็กเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างแรกเนี่ยอาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยสมองยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้กระตุ้นอาการชักได้อย่างที่สองก็คือเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือว่าญาติสายตรงมีอาการไข้ชักตอนเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไข้ชักสูงขึ้นอย่างที่สามเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัส
2: น้องกีต้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
3: น้องกีต้าเป็นไข้ค่ะ
2: เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: เป็นเมื่อเช้านี้ค่ะสูงมากเลยวัดแล้ว39เกือบ40
2: แล้วมีอาการอื่นนอกจากมีอาการไข้ไหมครับ
3: มีอาการเกร็งค่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วย
1: อาการไข้ชักส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อนเช่นอาจจะมีไอน้ำมูกอาเจียนท้องเสียไทยเหลวร่วมกับมีอาการไข้หลังจากนั้นเด็กก็จะมีอาการชักโดยรูปแบบของการชักก็จะเป็นได้ทั้งแขนขาเกร็งกระตุกบางรายมีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะอุจจาระราดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในขณะที่ชักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการชักมักเกิดขึ้นไม่เกิน15นาทีและภายหลังจากที่เด็กชักส่วนใหญ่เด็กจะตื่นรู้ตัวดี
2: เดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจน้องหน่อยนะคะ
3: ได้ค่ะ
1: โอเคหมอขอฟังปอดหน่อยนะคะมีผู้ป่วยบางรายที่อาจมีโรคร่วมเช่นอาจมีเรื่องของโรคลมชักร่วมด้วยในเด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีการชักต่อเนื่องและอันตรายได้ครับโดยอาการไข้ชักเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อสมองเด็กมีการพัฒนาขึ้นคือเมื่ออายุมากกว่า6ปีขึ้นไปไม่ส่งผลต่อระดับสติสัมปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กความสำคัญคือการปฐมพยาบาลของผู้ปกครองถ้าน้องเริ่มมีอาการชักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับอย่างนั้นเราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้องเนี่ยนอนวางบนพื้นนะครับหรือว่าบนเตียงนะครับแล้วก็ทำการตะแคงตัวน้องไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมทั้งหันศีรษะไปศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนให้ศีรษะต่ำเพื่อป้องกันการสำลักนะครับถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าที่รัดก็ให้ทำการปลดออกหรือว่าถอดเสื้อออกได้นะครับถ้าภายหลังการชักน้องตื่นรู้ตัวดีนะครับเราแนะนำให้คุณแม่ป้อนยาลดไข้พาราเซตามอลแล้วก็เช็ดตัวแต่ถ้าเกิดขณะชักน้องไม่รู้สึกตัวเราไม่แนะนำให้ป้อนยาหรือเอาวัตถุเข้าปากไม่ว่าจะเป็นช้อนนิ้วมือหรือวัตถุแข็งๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักลงปอดได้หากบุหรี่ของท่านมีอาการรุนแรงชักนานซึมลงแนะนำให้พาบุหรี่ของท่านมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพระราชบดีที่28พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: บรรยากาศช่วงเช้าแถบดินแดงวิภาวดีเลยสถานีเราไปนิดเดียวรถติดนะใครมาช่วงเช้าวันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามีการรับสมัครทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้าโหคนคึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่คนคึกคักกองเชียร์ก็คึกคัก
0: ใช่
1: นะบรรดาผู้สมัครนี่ก็คึกคักเช่นเดียวกันจริงๆแล้วก็เปิดกันตั้งแต่ตีห้าหลายท่านมากันโอ้โหตั้งแต่ไก่โหต้องว่าแบบนั้นก่อน6โมงเช้าเสียด้วยซ้ำนะคะพอได้หมายเลขกันไปแล้วเห็นโอ้โหลงพื้นที่หาเสียงกันในทันทีนะคะ
0: คือเวลามันค่อนข้างจะกระชั้นนะเดือนเกือบเดือนนะครับมาดูบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยว่าสก.ครับเปิดระหว่างนะครับ 8:30 น.ถึง 16:30 น.วันนี้วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้เมื่อผู้สมัครแต่ละคนได้เบอร์กันแล้วครับก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีก่อนที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์มีเสียงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับจะได้ไปลงคะแนนกันในวันที่28มิถุนายนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ขณะที่เมืองพัทยาก็จะมีการเลือกพร้อมกันเช่นกันครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลาเลือกตั้งนะครับคือ8:00 น.ถึง17:00 น.ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับณห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาสมัครเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 น.ทำให้ต้องมีการจับสลากหมายเลขกันของผู้สมัครก่อผู้ว่ากทม.นะครับสุดท้ายเนี่ยได้หมายเลขประจำตัวของผู้แต่ละคนดังนี้ครับหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข8นายวีรพลลือประสิทธิกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยุนครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทหมายเลข13

0: นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข14นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่จะได้หมายเลขในการหาเสียงนะคะผู้สมัครที่มาถึงคนแรกๆในช่วง6โมงเช้านี่แหละค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะปั่นจักรยานออกมาจากสำนักงานย่านถนนบรรทัดทองพร้อมกับทีมงานแล้วก็เครือข่ายจักรยานถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดนนะคะก็เปิดเผยถึงการเพื่อมาสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก่อนเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกสมัยนายชัชชาติเองนะคะก็ได้สัมภาษณ์กับข่าวเช้า MPT บอกว่าอยากมาทำงานต่อเนื่องอย่างรอบที่แล้วเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนในครั้งนี้นะคะสโลแกนก็คือเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังของทุกคนค่ะ
2: ถ้าเลือกผมก็ไว้ใจผมอะแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไว้ใจใครที่ว่าเขาทำงานได้แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมก็เลือกคนนั้นผมว่าหัวใจก็คือเรื่องความไม่วางใจที่อาจจะดูจากผลงานดูจากนโยบายต่างๆ
3: นโยบายเด่นของท่านคืออะไรฮะที่จะขับเคลื่อนหลังจากนี้ต่อไปใน
2: รอบจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รอบแรกจะเราบอกว่าเราจะเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแต่ของปีนี้เราจะเน้นคำว่าเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนผมว่าอนาคตเนี่ยเราต้องแข่งกับเมืองต่างๆทั่วโลกเราไม่ได้แข่งกับตัวเองละเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็ต้องเป็นเมืองที่พร้อมในการถ้าเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและให้คนเนี่ยมีงานที่ดีแล้วมีถ้าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได
1: ้ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะตอนนี้เป็นผู้สมัครแล้วพร้อมทีมผู้สมัครสก.ทันทีที่เดินทางมาถึงดร.โจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้พวกเราเนี่ยมีความพร้อมมากส่วนที่หลายโพยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งอ่ะดร.โจเนี่ยบอกว่าชาวกรุงเทพจะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ดีที่สุดโดยการใช้โอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้นำเสนอวาระที่ต้องการพัฒนากทม.4ปีในอีกข้างหน้าโดยเน้นย้ำถึงการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็ปราบทุจริตค่ะ
4: การแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้จะเป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำ
0: ทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหรือว่าบิ๊กหยมครับผู้สมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสก49เขตก็ได้ย้ำนโยบายหลักหากได้รับโอกาสในการบริหารกรุงเทพมหานครจะเร่งแก้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซากใน5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาการจราจรการจัดการขยะสาธารณสุขและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
5: 5หัวข้อนะครับข้อแรกก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อที่2จราจรข้อที่3ขยะข้อที่4สาธารณสุขข้อที่5ความไม่โปร่งใสของกรุงเทพมหานครครับผมสู้เต็มที่นะครับเมื่อลงมาสู้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
0: แน่นอนที่สุดสีสันอีก1สีสันของการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ต้องขาดคนนี้ไม่ได้ครับพี่เต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือว่าเต้พระราม7ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้แต่คราวนี้ไม่ได้ลงสมัครเองนะครับเพราะไม่ใช่คนกรุงเทพก็เลยมีการเปิดตัวผู้สมัครของทีมตัวเองคือคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือว่าหน่องนะครับก็มีทั้งตัวของทีมผู้ว่าแล้วก็ทีมรองผู้ว่าเมื่อมาถึงเนี่ยภาพที่เห็นคือคุณเต้โชว์วิดพื้น22ครั้งครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันในช่วงของการหาเสียงช่วงนี้นะคะแล้วก็ภายหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วกับบรรดาผู้สมัครแต่ละคนนี่นะก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีอย่างภาพที่เห็นก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระนะคะก็ลงพื้นที่นะคะที่บริเวณย่านดินแดนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเน้นย้ำประเด็นหลักๆรวมถึงแนวทางการทำงานชูนโยบายเซฟ BKK BKK เซฟค่ะมุ่งเน้นการใช้ระบบสยบทุจริตแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงค่ะ
6: เป็นเลขที่สวรรค์จัดสรรมาแล้วนะครับสำหรับเราต้องบอกว่าการได้เลขหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนก็อยากได้หมดดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงมีผู้ว่ากทม.

เป็นหมายเลขหนึ่งแล้วครับนะครับกรุงเทพเนี่ยต้องมีแม่บ้านมาเยอะแล้วนะครับงานแม่บ้านเนี่ยเป็นงานของผอ.เขตเขาทำได้ลอกท่อทำฟุตปาดเนี่ยวันนี้ผู้ว่ากทม.ต้องเป็นแม่ทัพรับศึกอย่าให้มีคนตายในกรุงเทพแบบรายวันอย่างเงี้ยมันเสียชื่อเสียเสียงเราจะเป็นเซฟตี้โซน

0: อาชญากรอยู่ไหนเราจะไปที่นั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองสวรรค์เมืองปลอดภัยสำหรับคนทั้งโลก
1: ด้านนายชัดชาตินะคะขึ้นรถหาเสียงวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะจากนั้นก็เดินพบปะประชาชนที่บริเวณสกายวอล์กเชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบนะคะนายชัดชาติบอกว่าเลือกที่จะเริ่มต้นหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเกาะพญาไทเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองเขตดินแดงซึ่งก็เป็นสถานที่รับสมัครนะคะแล้วก็จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ในการหาเสียงเพราะสะดวกแล้วก็ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดหลังจากนั้นค่ะนายชัดชาติก็เดินทางต่อนะคะด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปยังย่านอโศกค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาสกายวอล์กเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนสัญจรอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นย่านสุขุมวิทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโรงเรียนมหาลัยแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยค่ะ
2: และสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกในครั้งนี้ครับกรุงเทพมหานครก็คาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่ากทมนั้นจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2565คือที่มีผู้สมัครรวม31คนขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี2565มีกว่า 4,400,000 คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 60.73% เป็นบัตรดีสูงถึง 95.80% ครับสำหรับการเลือกตั้งปีนี้มีผู้มีสิทธิ์กว่า 4,500,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งปี2565นั้นมีทั้งหมด 6,817 หน่วยปีนี้ครับก็เลยมี 6,629 หน่วยลดลง188หน่วยขณะที่งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี2565ใช้ไปกว่า 207,800,000 บาทส่วนในปีนี้ครับ2569ใช้งบกว่า 294 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 68 ล้านบาทครับสำหรับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกผู้ว่ากทมจะเป็นบัตรสีเขียวนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งที่เป็นสกจะเป็นบัตรสีชมพูโดยบัตรเลือกตั้งนี้ก็เป็นแบบเดียวกับที่ใช้เลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: และอีกหนึ่งสนามที่คือคักไม่แพ้กันนะคะก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะบรรยากาศในการเปิดรับสมัครวันแรกนะคะผู้สมัครก็ต่างเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาแล้วก็ขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะไปดูบรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผู้สมัครต่างเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะมีตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกที่บริเวณสถานที่รับสมัครอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางมาสมัครในเช้าวันนี้นะคะอย่างเช่นนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนค่ะมาภายใต้แนวคิดนะคะพัทยาเพื่อทุกคนชูนโยบายเด่นทั้งศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับแรงงานกลางคืนแก้ปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้วก็ผลักดันน้ำประปาราคาเท่าเทียมสำหรับชาวเกาะล้านส่วนนายปรเมศงามพิเชษค่ะหัวหน้ากลุ่มเรารักพัทยาในครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้สโลแกนนะคะทำจริงทำแล้วทำต่อค่ะยกระดับพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันพัทยาสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030นะคะมาภายใต้สโลแกนนายก24ชั่วโมงชูนโยบายหลักค่ะก็คือการปราบปรามการทุจริตการจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็การจัดระเบียบเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายกเมืองพัทยาปรากฏว่านายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรพรรคประชาชนได้หมายเลข1นายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาได้หมายเลข2นะคะแล้วก็นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030ได้หมายเลข3ค่ะ
2: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในคดี112จากกรณีไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียและมีการวิจารณ์ถึงวัคซีนโควิด -19 ซึ่งศาลชี้ว่าเป็นแค่การพาดพิงรัฐบาล โดยในวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5ยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ

0: ประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564นายธนาธรได้ไลฟ์เฟซบุ๊กในหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัวซึ่งก็มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันล่าสุดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรโดยระบุว่าการพูดในไลฟ์สดนั้นเป็นการวิจารณ์ตัวนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและเป็นการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับโควิดระบาดโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
1: การเปิดให้ประชาชนและร้านค้านะคะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นมาในส่วนของร้านค้าค่ะที่มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเมื่อวานนี้เดียวนะคะเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกที่เปิดรับสมัครกว่า2เท่าทีเดียวค่ะโดยนางสาวละลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาก็พบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นนะคะโดยวันที่25พฤษภาคมมีผู้มาสมัครใหม่ 12,429 รายต่อมาวันที่26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 1,244 รายและวันที่27พฤษภาคมเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการต่างๆจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมค่ะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าในวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันนะคะมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและก็พร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากได้มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการแล้วก็เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: เดี๋ยวพาไปฟังความเห็นของบรรดาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีโครงการก่อนในนี้เป็นคนละครึ่งมาจนถึงคนละครึ่ง plus แล้วตอนนี้ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยนะครับสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการตอนนี้ก็สมัครเข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้ประกอบการก็เร่งอัปโหลดถุงเงินนะครับแอปถุงเงินเอาไว้แล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการลูกค้าได้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกครับอย่างที่ร้านเตี๋ยวยัมมี่นะครับริมถนนสายเมืองพลแวงน้อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ทางร้านเขาบอกว่าเร่งอัปโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ลงทะเบียนในระบบเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการลูกค้าที่เข้าร่วมสิทธิ์ในโครงการโดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่จะถึงนี้คุณสิริวุฒิเจตวิทยาชาญเจ้าของร้านยอมรับนะครับว่ากระแสไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาแรงจากการสอบถามเพื่อนๆร้านอาหารและร้านค้าต่างๆพบว่ามากกว่า 90% ในเขตอำเภอพลล้วนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นทางร้านเองก็ยอมรับนะครับว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนแต่ทุกวันลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะสอบถามอยู่ตลอดเวลาจึงตัดสินใจที่เข้าร่วมระหว่างการรอยืนยันตัวที่ธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน
2: ใช่ลูกค้าถามเยอะมากก็ส่วนมากก็ลงทะเบียนกันสนใจโครงการกันหมดนะครับโดยเฉพาะแบบในพื้นที่นี้ครับ
3: เป็นร้านใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการกับอะไรไหมหรือขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเกินไปไหม
2: ก็ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าตอนแรกก็กังวลเรื่องความหอมเพราะว่าบางทีเวลาลูกค้าหน้าร้านเยอะครับเราอาจจะมันต้องมาสแกนอะไรทีละออเดอร์ออเดอร์อะไรเงี้ยกลัวไม่ทันแต่รอบนี้ก็เตรียมตัวมาแล้วก็เหมือนคนก็ตั้งตารอนะครับก็คิดว่าน่าจะคึกคักอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าหลายๆร้านที่ยังไม่เข้าก็เพื่อนๆกันนะครับที่เปิดเขาก็เริ่มสมัครกันแล้วแล้วก็ทุกคนเนี้ยอาจจะผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดในเมืองพลน่าจะเข้ากันหมดแล้ว เราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้เข้านะ
0: คุณศิริวุฒิก็บอกอีกด้วยนะครับว่าวงเงินที่รัฐจัดสรรคนละพันเป็นระยะเวลา4เดือนนะแล้ว 4,000 บาทส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนโดยขณะนี้ตามร้านค้าก็มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าเพื่อเวลาสแกนจ่ายในการชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกณห้องสีงาช้างด้านใน
1: จากนั้นครับทั้งสองฝ่ายได้หารือกลุ่มเล็กโดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนการเข้าสู่การหารือเต็มคณะภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปลี่ยนแผนแลกเปลี่ยนนะครับแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
0: และในช่วงบ่ายค่ะผู้นำทั้งสองก็จะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Thailand Vietnam Business Forum 2006ณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอ

0: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ถ้าเราก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ คนเป็นเยอะเหรอ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ย เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร์พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
0: เหมือนปลาท้องโกเนี่ยฮะ
1: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ย

0: ครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อนี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับออ
1: กมาเรื่อยๆ
0: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งด้านตั้งแนวตั้งนี่
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: อ๋อเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับ
1: ดูลำดับ
0: ใช่คร
1: ับ แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
0: ครับการดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่ใช่ไง
0: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรคอ๋อคร
1: ับ
0: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเองแล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ย
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช่ไหม
0: ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมาตรวจครับ
1: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะครับที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: ขออนุญาตนะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
0: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
1: ครับ
0: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
1: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
0: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีน

0: ซึ่งก่อโรคโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็งเขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
1: ้ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราใหการรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
1: เลย
0: โดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะ
0: ฮะ
1: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
0: ับประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองนะครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได้
0: นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
1: ์
0: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรม
1: คร
0: ับ แต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมฮะ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอย
1: ู
0: ่นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็ควรจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับ เหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของ ของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่สองก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
1: บ
0: างโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนะ
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
2: สวัสดีวันจันทร
1: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
3: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
1: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
4: ซูม
1: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3 นิ้วแตะบนหน้าจอครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ปะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจ

บนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI เอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรม

เกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: นี้ค่ะเข้าตัวอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตัวอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกขนาดเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีนึงออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋ออย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44ป
0: ี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเนี่ยผมไม่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับ

0: เราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
1: ่
0: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่มาลัยไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
1: เรียนแบบฝนขึ้นมา
0: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้เนี่ยไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จเราก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะบอกสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดละไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
1: 600กรัม
0: ครับก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนรุ่นหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
1: เ
0: ราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งๆเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะฮะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
1: ต่อ
0: กิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
1: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
1: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
1: เป็นอาชี
0: พของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที
1: ่เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

ุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนเนี่ยนะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภา

0: ของเห็ดโคน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่เป็นอย่างนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
1: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
0: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
1: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
0: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
1: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
2: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพาะเห็ดยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
1: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
0: เองเหรอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ถาวรเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ๆค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลย
0: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
0: นี่2เดือน
1: ใช่
0: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
1: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
0: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคน
1: เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
0: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
1: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
0: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
1: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้

0: แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
1: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วให้เชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
2: เกือบจะสำเร็จ
1: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวนี้จะสำเร็จไหม
2: ว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับคุณข้าวตูผมจะพาคุณข้าวตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับ
2: อันนี้คือจะเก็บมาจากในป่าเลยค่ะ
1: ในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ
2: อ
1: ันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่
2: อ
1: ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาล
2: อ
1: นุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที
2: ่
1: แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
2: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์เหรอคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินท
2: ์สปอร์พรินท
1: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบๆล้านเนี่ยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำปิดโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
2: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
1: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
2: ควีน
1: ก็คือปลวกที่มีหน้าที
2: ่
1: สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลบวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
2: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
1: คุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
2: วันนี้ตูจะได้เข้าป่าไปดูด้วย
1: ครับรอบๆวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
2: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็
2: เดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เห็ดที่อยู่กับปลวกพี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยอาจจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับถ้าสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: ตอนนี้คือยังไม่มีเห็ดใช่ไหมคะ
2: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเดิน
3: ไหนหรือยังครับ
1: ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นจอมอะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูนะ
1: ครับใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหาร
1: อันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เท่าจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเนี่ยพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับ
1: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
1: อ๋อ
0: โอ้โหนี่เราโชคดีมากนะครับ
2: นี่ดินกำลังแตก
1: นี่หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตูมครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตกๆ
1: หน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆคร
1: ับ
2: อ
1: ันอย่าง
2: น
1: ี้คือเก็บได้เลยปะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้เก็บกำลังสวยเลยกำลังเป็น
2: ครับอาจารย
0: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วเท่าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนห้าเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อเดี๋ยวนี้
2: คือคนซื้อก็เดินตามคนห้า
1: อ๋อนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
2: ดึงต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแคะให้ดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี
2: ่อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้ๆโคนครับถ้าเกิดเราไปกินตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนของล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราตัวนบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
0: เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
2: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
1: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3 ชั้นอำเภอไซโยมานานกว่า20ปี กว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีวันทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
2: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างเราดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนจะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกนี้มันใช้มาได้หลาย10ปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยข้างแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวันสองวันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนๆผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าเออสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
1: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
0: แล้วน้องเขาตูสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
1: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
1: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
0: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่สองนี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
3: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้ว
5: อะไรอ่ะ
3: รายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
5: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
5: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว
1: ที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วมาถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับเป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่สองนี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นก็ตัวว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับเราเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: ลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดหนึ่งระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: เ

0: กรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะมันยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบกรุบ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ย
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าหิ่งข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งมันทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์นอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อเห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกปีแรกนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราก็ไปอบรมพอเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมพอเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักพอเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
1: ์เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค
0: ์เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจบ้างเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ยังสอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: แล้วก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็นลาบ
0: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
1: ได้ครับ
2: เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
2: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหารใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนเขาตัวทำคะ
1: เห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับ เห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดเนี่ยเราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: จารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้นนะครับเพราะมันไหม้นิดนิดหน่อยหน่อยครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้งสามนิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคอ
1: ันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเราเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บะช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งถ้ามีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะจาน
1: มีกลิ่นหอม
0: แล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
0: ับ น้ำปลา
1: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดไหนดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาติ

0: นิดหน่อยอ่ะพริก
1: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับทอดเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: ค
1: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนี่ครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวอบให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับสองช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
1: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นกับว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
0: ับ ถ้าวัยรุ่นนี่ตามชอบเลย
1: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
0: จัดจัดนิดนึง
1: อันนี้จริงถ้าสักสองสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
0: ว่า
1: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
0: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เป็นไงครับ
0: พูดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอันต้องเผ็ดอีกนิดน
1: ึ
0: ง
1: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับโอ้นี่เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากมากครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกกินกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
0: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
1: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้วโอเค
1: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยในคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
0: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
1: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณ
0: นี่ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับแสดงว่าชอบ
0: ชอบ
1: ชอบหอมมาก
0: ใช่
1: ครับ
0: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
1: ผักชีฝรั่งครับ
0: ผักชีฝรั่ง
1: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
0: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
1: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ผักชีฝรั่ง
1: ด้วยต้นหอมซอย
0: ต้นหอมซอย
1: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
0: เพิ่มมากขึ
1: ้
0: น
1: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นไงครับขัดไหมขัดเปรี้ยวไหมครับ
0: แต่ต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
1: ความหอมมาก
0: ความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
0: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้ว
1: อันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
0: ใส่จานได้เลย
1: ตบท้ายคือ
0: ใบ
1: ประดับให้สวยครับ
0: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
1: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าถ้า60บาทเขาว่าขายได้ขายได้สบายสบายต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
0: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
1: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
0: โอเค
1: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน
1: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
0: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหย
1: ครับ
0: ช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
1: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
0: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
1: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับ

0: แล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาน้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย์
0: โหระพานี่ตามสูตรเนี่ยวันละ7ใบครับ
1: จะ
0: ม
1: ี
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่คร
1: ับ โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
3: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะ

0: ครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
1: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
2: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
2: ขอบคุณพี่ทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: ลูกชายหรือลูกสาวครับเนี่ยแหมน่ารักเชียวอะไรนะยังน่ารักไม่พอจะทำให้โตขึ้นน่ารักกว่านี้อีกทำยังไงอ่ะตอนลูกหลับให้จับนอนคว่ำให้หัวทุยเดี๋ยวแบบนี้อันตรายนะเด็กจะขาดอากาศหายใจเผลอๆเนี่ยตายได้เลยนะ
6: ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยสามารถที่จะปรับรูปร่างได้ค่ะและท่าทางการนอนเนี่ยก็มีผลกับรูปร่างของกะโหลกศีรษะจริงแต่ว่าหมอเนี่ยไม่แนะนำให้เด็กนอนคว่ำเลยนะคะเพราะว่าการที่เด็กนอนคว่ำเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะหมอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นกับลูกในขณะที่เขาตื่นอยู่โดยการที่จับเขาคว่ำบ้างค่ะเล่นกับลูกในขณะที่เขาเนี่ยทำท่าคว่ำครั้งละประมาณ 1-2 นาทีต่อครั้งอย่างน้อย3ครั้งต่อวันค่ะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดกะโหลกศีรษะที่จะแบนลงได้นะคะแล้วแถมยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ด้วยค่ะ
5: เอาจะทำอะไรเนี่ยจะโกนคิ้วกับโกนผมโตมาผมจะได้ดกคิ้วจะได้เข้มเหรอเดี๋ยวนี่ก็อันตรายนะที่สำคัญมันไม่ได้ผลด้วยนะ
6: การที่โกนผมหรือว่าโกนคิ้วเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้มีเส้นผมใหม่เกิดขึ้นปริมาณมากขึ้นนะคะแถมการที่ไปโกนผมเด็กเนี่ยโดยที่กะโหลกศีรษะผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยยังบางมากๆอยู่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ลูกเนี่ยเป็นแผลแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้ค่ะ
5: ชัดเจนนะโกนไปเนี่ยรูขุมขนก็เท่าเดิมจำนวนเส้นขนก็เท่าเดิมผมไม่ดกขึ้นเลิกซะนะอันตรายเอาทำอะไรอีกแล้วหยุดเลยฟังหมออ
6: ันนี้เนี่ยก็ยิ่งไม่ควรทำเลยนะคะสาเหตุเนี่ยเพราะว่าจมูกของคนเราอะค่ะเป็นโครงสร้างที่เป็นกระดูกแข็งซึ่งกระดูกแข็งเนี่ยจริงๆแล้วว่ายังสามารถที่จะเติบโตได้อีกค่ะเมื่อเด็กอายุมากขึ้นแต่ว่าการที่เราไปบีบหรือว่าไปพยายามดึงส่วนที่เราไปดึงมันคือเป็นกล้ามเนื้อบางๆแล้วก็ผิวหนังเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไปดึงเนี่ยไม่ได้ทำให้กระดูกมันเปลี่ยนรูปร่างแถมยังจะทำให้ลูกอะเจ็บแล้วก็อาจจะเกิดการอักเสบที่จมูกได้ด้วยค่ะ
5: สรุปแล้วลูกเราก็หน้าเหมือนเราเนี่ยแหละโกนคิ้วดึงดั้งยังไงเข ขาก็ยังหน้าเหมือนพ่อ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
1: หรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกัน
0: ต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
2: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อเราเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
0: ้อ
2: เวลาข้อเราเนี่ยจะมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
0: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหม
2: ถูกต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่อนไปมันทำให้กระดูกมีการสีกระดูก
0: อ
2: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
0: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยหุ้มเนี่ยมันเสื่อมไป
2: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไปนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
0: ครับ
2: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ
0: ครับ
2: บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอก
0: ครับ
2: อาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
0: ครับ
2: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดนึงเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ
0: ครับ
2: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
0: ครับ
2: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้างนะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะ
0: คร
2: ับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข้าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไปครับ
0: จริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแค่แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: ที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณมาครับ
0: ตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: ครับผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะคุ้ม
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมเลยกันครับ
0: Impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะมากจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะ

0: ช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าหลายหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
1: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันทุกวันควันพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดล่ะครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่ามั้ยจอหายใจเลย
0: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
1: ้ถูกคร
0: ับพอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบคออกมาว่าคือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
1: ครับผม
0: แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
1: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัย
0: ใช
1: ่แต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
0: ถูกครับ
1: เป็นต้น
0: ถูก
1: ก
0: ็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
1: ม
0: ีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่ยังบางทีสื่อสารกันแบบง่ายๆแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
1: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจจะทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
0: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะ
1: ถ้าไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
1: ี่
0: ก
1: ็
0: คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจเครียด
1: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจ
0: ร
1: จริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
0: เครียดคร
1: ับ เราก็อยากให้มันไปเร็ว
0: ๆ
1: ถูกไหมฮะ
2: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากควันรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
1: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
0: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยนึงคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งป
1: ั
0: ญหาบูรณาการคือภาพรวม
1: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล
0: ้
1: ว
0: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในละแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
1: ็
0: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
1: ครับผม
0: บางทีมันตัดเขาเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
0: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอมีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภา
1: ค
0: ก็อาจจะไม่เข้าใจ
1: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
0: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
1: สมมติสน.นี้จะคุยกับสน.โน้นพื้นที่คนละแห่ง

0: กันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
1: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
0: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อ

0: บ้าง
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
0: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
1: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะอันนี
1: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
0: ้
1: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
1: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนนึงที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
1: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
1: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
1: เพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40 วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
0: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับอีกแยกหนึ่งด้วย
1: แข่งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
0: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
1: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติเหร
1: อคืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
0: ครับ
1: อยู่กับเค้าเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ได้เลย
0: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจรสี่แล้วครับผู้กอง
1: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
1: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
0: ครับ
1: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
1: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
1: ยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โต
1: ครับ
0: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลนะ
1: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อยๆ
1: รู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
1: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
0: ค
1: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจเต็มบทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกัน

0: แจ้งเหมือนที่พี่ว่า ว่าไอ้ตำรวจไปกันแกจริงๆไม่ใช
1: ่
0: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้อง
0: ถูกครับ
1: เช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
0: ถูกครับ
1: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานหรือสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลออาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับโอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างอืมทันไหมไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
3: เราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆเราไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรบางท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วน
4: ะ
3: ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้าง
4: ครับก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
3: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: งั้นไปกันทีละเรื่องนะครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
4: ใช่
3: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
4: ใช่
3: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
4: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
3: ้
4: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
3: ้
4: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนนึงแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
3: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินเขามีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
4: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
3: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
4: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
3: ้ครับผม
4: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
3: ้ครับ
4: ส่วนตัวเบนซีนก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
3: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากาก
4: ค่ะ
3: ป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
4: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เพนผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
3: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
4: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเงี้ย
3: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆตรงนี้นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
4: ็
3: คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
4: ใช
3: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ค่ะ
3: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
4: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
3: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดา มีเป็นแบบ
4: อาจจะมีลีลา
3: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างนี้ช่วยได้ไหมคุณหมอ
4: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
3: า
4: ะ
3: จะดีกว่า
4: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
3: สนุกด้วย

0: ใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: กับนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะคะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทางเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแหละครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตราย
1: อันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มาก
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็
1: ค
0: เช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ1แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: ความสุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With a Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
1: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การเดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนของ
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทางการที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซงได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: มันของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าการทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นนึงครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้กับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วเอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วเราก็ล็อกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ขั้วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมาครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้านี่ไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ 1. ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวและ2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้งั้นเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์

0: คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
1: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองคือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกกีเอผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเรานะครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผ่นวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
2: มีรุ่นแรกมันถอดออกได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
3: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าการว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้ก็คือทดลองฉีดเลเซ่นขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พราะคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นโอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่จะมาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทนึงที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือรักสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่น้ำเบอร์ติดน้ำเบอร์
1: งั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำลายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนื่อยไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อยๆ
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นเขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบนึงแล้วเพิ่นว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บ
4: มั้ย
2: คร
4: ับ ไม่เจ็บอะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะตอนที่บอกคือว่าก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณนะและทีมงานทุกคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
6: เ เก่งที่สุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
5: เล็กๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทําให้มันกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆแล้วเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทํางานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
5: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
7: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาติดตื่นบนดาดฟ้าจากสามชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดคลั่งในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียเหมือนหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่อ่ะครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแฟนเขาผมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกะโหลกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
8: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นนะซึ่งมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
9: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
8: อ๋อ
9: แล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
8: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
9: งั้นนี่คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
8: ครับ
9: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานแล้วก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มครั้งตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
8: ประมาณนั้นเพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เลยลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแต่ลูกไม่กด
9: ส้นอาจจะไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
8: ข้ามไปทำไมครับปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกยกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บแต่ว่า
7: อันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ฮะ
8: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วที่มาแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
7: จะมีครั้งนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดินทุกวันเลยนะ
8: ดีลูก
7: เอ็งออกกำลังกายเองเอ็งจะมารักษาพ่อบังคับอีกแล้วเอ็งจะหายไปคนเดิมแล้ว
10: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหม
7: ครับเคยครับ
10: เหนื่อยไงครับ
7: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเขามือปาดเหงื่อทำงานนะครับขนาดพ่อเป็นนักเจ้าของอู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้ามาในวันนี้ของผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะได้จะเอาเหมือนเดิมเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิทินชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
8: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้
7: ตาเนี่ยอาจารย์แค่แบงมือสองมือเท่านั้นครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยเนี่ยว่าเออรู้สึกว่าเออเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สาวที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วเรากัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมติกระดูกหักที่ข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่ไหมคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วยังค่ะ คะสำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็น low fat เพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2ถ้าเป็นโยเกิร์ตเราก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนที่จะกินเป็นโยเกิร์ตที่มันเป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหาร นะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผักนะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วน

อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000จริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกมั้ยคะมันก็จะประมาณ1,000พอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟูกับไม่ใช่เม็ดฟูมีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟูมันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟูเนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิคเวลาที่เขาจะขายของเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิตรเรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิตรเรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มก็คืออาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะส
ำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความ

0: แข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ20-30นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาแล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดถั่วเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นเราก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อนึงสำหรับมื้อว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วบอกปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนนี้ก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเท่าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณี

0: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปเนี้ยค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
0: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าพึ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
2: คุณหมอบอกแล้วนะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะฉะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนค่ะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: และสาธุสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทย40%โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง

0: แต่ว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
1: ์
0: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
1: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
0: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ทีนี้ฟังมาถึงวันนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงเห็นภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
0: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
1: ์
0: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
1: คือตรงนี้นะครับ
0: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
1: เหมือนปลาท้องโกนี่ฮะ
0: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ออกมาเรื่อยๆ
0: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งตั้งแนวตั้ง
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในจะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
0: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างนั้น
0: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนอาจทำให้เกิดโรค
1: อ๋อ
0: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียงหนึ่งรหัสเท่านั้นเอง
1: แ
0: ล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะต้องเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช่ไหม
0: ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายทอดทางพันธุกรรม
1: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได้
1: โอ้
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: ขออนุญาตนะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล์
1: โอ้โห
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบหนึ่งจะเป็นอีกโรคหนึ่งบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
0: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่าก
1: ร
0: รมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใดนะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
1: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่าง
0: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้
1: อง
0: ลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: เขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
1: ้ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
1: เลย
0: โดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะ
0: ฮะ
1: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
0: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได
0: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
1: ์
0: หมดนะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าค คนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่าง

0: ไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงมันต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับเหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาติตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
1: ครับ
0: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะนะคร
1: ับข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนั้น
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เด็กๆวันนี้จะไปสวนสัตว์กันอยากเจอสัตว์อะไรกันบ้าง
2: กระต่ายค่ะ
3: กระหมีครับ
1: เฮ้ย
2: กระต่าย
3: หมี
2: กระต่าย
3: หมี
1: เฮ้ย
2: กระต่าย
3: หมี
2: กระต่าย
3: หมี
2: กระต่าย
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันนะครับเริ่มหลังมือชนกันขึ้นลงขึ้นลงยกไหล่ขึ้นแล้วลงหลังมือชิดกันตลอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคขึ้นค้างไว้แล้วไปหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังสี่เที่ยวสี่สามสองโอเคเปลี่ยนมือจับผักไปด้านข้างลงด้านล่างผักด้านข้างขึ้นบนต่อเนื่องมาลงเร็วต่อเนื่องต่อเนื่องโอเคนิ้วข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างปุ๊บเรายืดไหล่ด้านหลังนิดนึงนะครับจับมือดึงสลับดึงสลับดึงสลับดึงสลับ4 3 2โอเคสลับกันเลยดึงดึงดึงดึงดึง4เที่ยวอ่ะ4 3 2โอเคครับผมพร้อมนะครับถ้าหมีอ้าวยกยกมือขวายกแขนซ้ายสลับปึ๊บยกวางยกวางยกวางยกวาง4 3 2พอได้แล้วเข่าพ้นพื้นยกเท้าสลับขึ้นสลับขึ้นสลับเหมือนเรายกจากสะโพกสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้น4 3 2มือเท้าสลับข้างยกยกยกยกยกยกยกครั้งหนึ่งอ้าวพร้อมกันเตรียมเคลื่อนที่ขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาถอยซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอยู่กับที่ต่อไปท่าลิง นั่งลงมาถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับ4ครั้ง4 3 2เคลื่อนที่มาวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางถอยวางถอยวางถอยวางวางแล้วไปวางไว้ด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับครั้งหนึ่งวางด้านข้างคราวนี้วางด้านข้างแล้วเคลื่อนที่วางเคลื่อนวางเคลื่อนกลับมาวางเคลื่อนวางเคลื่อนโอเคทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาครั้งเดียวเริ่มยกภูขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นโอเคแล้วคราวนี้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้มายกเท้าเหมือนเดินยกเท้าเหมือนเดินมายกยกยกยก4 3 2โอเคเท้าอยู่กับที่แขนยกกับยกกับยกกับยกกับยกกับยกกล้ามหน่อยขึ้นแล้วลงปูยกกล้ามขึ้นลงขึ้นโอเคขึ้นที่เดินเดินเดินเดินกับกับกับกับเคลื่อนเดินเดินเดินเดินกับกับกับสะโพกวางลงต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมวมือวางเท้าวางเริ่มขมแมวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแขนอยู่กับที่ขึ้นขมแมวหน้าท้องแล้วลงลงใช่ขึ้นขึ้นขอ4ครั้ง4ครั้งอ้าวขึ้นขึ้นลงอีก3ขึ้นขึ้นลงอีก2ขึ้นขึ้นลงอีก1ขึ้นลงขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ขมแมวหน้าท้องไว้ค้างไว้นิดนึง4 3 2แล้วลงขึ้นลงจังหวะเดียวขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง4ครั้ง4 3 2ครั้งหนึ่งโอเคเราจะเปลี่ยนนะครับจากแมวเป็นหมาดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นพลิกขี้เกียจนิดนึงใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นครั้งหนึ่งดึงกลับโอเคกลับมาขึ้นชันแขนชันเข่ายกเท้าออกด้านข้างกลับยกกลับยกกลับมาครั้งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนข้างขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นกลับสองครั้งขึ้นกลับครั้งเดียวขึ้น
3: ต่อไปเราจะมาคูดาวกันนะครับพนมมือสลับมหาลัยดึงมหาลัยดึงมหาลัยค้างไว้นิดนึงค้างถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนัก4เที่ยวมา4 3 2 4ค้างมา4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเหยียดแขนด้วยยืด

ขึ้น4เที่ยว4 3 2ครั้งหนึ่งแล้วมือคว่ำหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายได้โอเคเหยียดแขนยืดเหยียดค้างไว้นิดนึงกระดกไปนิ้วก็หาตัวเหยียดแขนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุด4 3 2เท้าชิดกอดตัวกอดยืดกอดแล้วยืดกอดแล้วยืดสุดท้ายกอดพอแล้วพอแล้วโอเคที่เสร็จสิ้นไปก็เรื่องของตัวโยคะสัตว์นะครับโยคะสัตว์เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงที่1ก็คือเป็นเรื่องของท่าทางนะครับเด็กเนี่ยเขาจะมีจินตนาการของเขาใช่ไหมครับเรายกตัวอย่างพวกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยร่วมเข้ากับเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับของตัวโยคะสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับครอบคลุมหมดรวมถึงเรื่องของแกนลำตัวด้วยนะครับแล้วก็ท่าของการเคลื่อนไหวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ้าเรามองอันก็คือในเรื่องของโยคะเนี่ยมันจะได้พัฒนาเรื่องความอ่อนตัวด้วยซึ่งมันก็จะพัฒนาเรื่องของข้อต่อเอ็นต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างขั้นตอนนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราก็สามารถจะดัดแปลงกับสัตว์อะไรต่างๆที่เรามีความรู้ว่าที่เขาคุ้นเคยหรือที่เขาชอบก็ได้นะครับเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรเราก็พยายามไปดัดแปลงให้กับเป็นท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เอาเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้ว่าใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็มีความรู้ว่าอยากทำสนุกสนานกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับให้มันสอดคล้องกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศ

0: อจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะเข้าตูอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตูอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกข้างในเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีงออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44
0: ปี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: เขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคน
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเลยผมชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
0: ่
1: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่ไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
0: เรียนแบบฝนขึ้นมา
1: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้เนี่ยไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จเราก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดละไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำเราเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
0: 600กรัม
1: ก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนรุ่นหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
0: ตอนนี้เราทำได้
1: เราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อ

0: ก็ดีข้อหนึ่งนะคร
1: ับ ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนน่ะในปีหนึ่งๆเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะฮะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดและในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
2: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
1: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
2: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
2: ต่อกิโล
0: แล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
2: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
2: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
2: เป็นอาชีพ
0: ของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที
2: ่เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
2: ค่ะหัวอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขายังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่เป็นนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะ

0: เรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อหิดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อหิดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
1: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่ก็นี่ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบ่อย

0: ซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะพอเหตุยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
1: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค
2: ่
1: ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
2: เองเหรอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าอาจารย์ถาวรเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ๆค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลย
2: ค่ะโอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
2: นี่คือ2เดือน
1: ใช่
2: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
1: อ๋ออันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
2: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคนเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ในจีนัสเทอร์มิโดไมซิสนะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
2: อ
1: ๋
2: ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
1: ประมาณเหมือนกันค่ะ
2: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
1: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
0: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับเราให้เชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
2: เกือบจะสำเร็จ
0: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
2: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ประพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
2: ันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลยค่ะ
0: ในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูก

0: ครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื
1: ่อ
0: ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที
1: ่
0: แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
1: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
1: ์อ๋อสปอร์พรินต
0: ์ครับที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็น10ล้านเนี่ยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาแล้วไปวางบนน้ำเป็นโคเวอร์สลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
1: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
1: ควีน
0: ก็คือปลวกที่มีหน้าที
1: ่
0: สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลบวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวหาเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
1: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
0: คนเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
1: วันนี้ตัวได้เข้าป่าไปดูด้วย
0: ครับรอบวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
1: ไปค่ะอาจารย
0: ์
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็เห็นเป็นป่า
2: เด
1: ี๋
2: ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยว
1: ถึง
2: เด
1: ี๋
2: ยวพ
1: ี
2: ่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้ครับ
0: บางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับถ้าสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: ตอนนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคะ
2: อันนี้แอปเปิลอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเดิน
3: ไหนยังครับ
1: จะมองหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นจอมอะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูว่าจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวยังให้เจองูให้นะ
1: ครับใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี่ยเป็นอาหาร
1: อันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้ถ้าจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย์
1: อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้า

0: จะมีครับ
1: ครับ
0: อุ้ยนั่นๆๆๆๆอาจารย์ครับเฮ็ดๆๆครับ
2: โอ้
0: เฮ็ดๆข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เฮ็ดครับนี่เฮ็ดๆอาจารย์ครับนี่ครับ
3: ในเห็ด
0: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้นอย
3: ู่อ๋อ
1: โอ
3: ้
1: โห
0: น
1: ี่อาจารย์เราโชคดีมากนะครับ
0: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
3: นี่หนูก็เจอแล้ว
0: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
1: อันนี้ลักษณะ
0: อันนี้มันขึ้นอันนี้ดอกตูมครับอาจารย
3: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
0: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
3: หน่อยดินกำลังแตกแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
0: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกครับ
3: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยปะคะ
0: อ๋ออันนี
1: ้กำลังสวยเลยกำลังเป็นน่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนน
0: ี้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
3: อ๋อ
1: แล้วเท่าไหร่ขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
0: นี่เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคน5เลยครับอาจารย์อ๋อเ
3: ดี๋ยวนี้
0: คือคนซื้อก็เดินตามคน5
3: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
0: ต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแค่ให้ดูนะครับ
1: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
3: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
0: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอ่ะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
3: โอเคทำไงคะพี่
0: อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินเดินตรงนี้ปุ๊บอ่ะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอ่ะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
1: เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
0: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
3: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
0: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจับหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างเราดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนจะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวนี้มันจะสมมติว่าเดือนสิงหาสมมติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกนี้มันใช้มาได้หลายสิบปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันนี้รู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยครั้งแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อน1ทีเป็นเดือนๆผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทําให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
3: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
1: แล้วน้องเขาตูสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอะไรได้บ้าง
3: ไฟ

0: ใจมากเลยค่ะอาจารย
1: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
0: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
1: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
0: ต้มยำเห็ดโคน
1: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
2: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: โอ้โห
2: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
3: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
2: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
3: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: จากที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับแล้วยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: นเมนูที่สองนี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ว่ามีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นเขาตัวว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับเราเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: แล้วลองดูนี่นี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับอ
0: าจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: อร่อยมากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าเหียงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งว่าทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสขึ้นอาหารนอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไป อย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรงมาก
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมเพาะเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมเพาะเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
1: ์เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะงั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค
0: ์เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจแล้วเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ยังสอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: แล้วก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็นลาบ
0: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
1: ได้ครับ
0: อ
2: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
2: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหาร ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนข้าวต้มทำคะ
1: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับ
2: อัน
1: นั้นเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: ย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดนิดหน่อยหน่อยครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้งสามนิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเค
1: อันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วๆขิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บักช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานจีนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะจาน
1: มีกลิ่นหอมแ
0: ล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในเราลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
0: ับ น้ำปลา
1: สักสองสามช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
0: ี้
1: ดูจากตาเนี่ยสองช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะเอ
1: าโรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: ค
1: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนี่ครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับสองช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
1: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นกับว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
0: ับ อันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
1: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
0: จัดจัดนิดนึง
1: อันนี้จริงถ้าสักสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
0: ว่า
1: เขาตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
0: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เป็นไงครับ
0: พูดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอันต้องเผ็ดอีกนิดนึง
1: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับโอ้นี่เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับ กับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ

0: องชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
1: ตัวได้เลยนะคะสาร
0: ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้วโอเค
0: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
1: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณ
1: นี่ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
1: โอเค
0: ผักชีฝรั่ง
1: ผักชีฝรั่ง
0: ต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: ละเอียด
0: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเขาตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นไงครับขาดไหมขาดเปรี้ยวไหมครับ
1: อาจต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย์ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้วอ
0: ันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าสัก60บาทเห็นว่าขายได้ถ้าขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: รสน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน่ครับ
1: ใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหยช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาต้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย์
0: โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบครับ
1: จะ
0: ม
1: ี
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่แหละครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับอ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่คร
1: ับ โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาไปเข้าห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ๊ย
0: ตัวเองนี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
2: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่สบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนโบกแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
4: ใช้เข็มไหมฮะ
3: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
4: ครับ
3: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
4: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
3: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
4: ้ครับผม
3: อีกอย่างนึงก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
0: เราลองบอกเสี้ยนหน่อย
4: เฮ้ยพี่
3: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
4: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาล3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้าวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมามานะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อวิทย์วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: นั่งไม่ได้เลยใครยังชั่วไม่งั้นลิสีดวงแตกแน
4: ่โอ้พี
3: ่บาย
4: เป็นไรพี
3: ่ตีนิดหน่อยทำเป็นร้องให้ดังเลยเอาทำเป็นเวอร์
5: ไม่เวอร์หรอกค่ะพี่ออมก็เป็นลิสีดวงพวาล
6: ป่านี้แตกไปแล้วมั้งคะ
7: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: ยังไม่แตกครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วครับ
8: ว่าแต่
3: ฤทธิ์ดวงนี่มันคืออะไรแล้วทำไมพี่อ้อมถึงเป็นได้ล่ะครับ
8: ฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำเนี่ยที่บริเวณทวารหนักเนี่ยเกิดอาการปูดนะคะแล้วก็มีการปริแตกของผนังหลอดเลือดในขณะที่เบ่งถ่ายอุจจาระนะคะจึงทำให้มีเลือดออกมาเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแล้วฤทธิ์ดวงเนี่ยอาจจะมีเพียงหัวเดียวหรือว่าหลายหัวก็ได้
9: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีบรรเทาบ้างไหมครับ
8: อันที่หนึ่งเลยนะคะนั่งแช่ในน้ำอุ่นค่ะผสมด่างทับทิมลงไปนะคะจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีชมพูจางๆนั่งนานประมาณสัก 15-30 นาทีทั้งนี้เนี่ยก็ควรจะทำทั้งก่อนแล้วก็หลังจากถ่ายอุจจาระนะคะสองเนี่ยก็เหน็บยานะคะยาพวกนี้เนี่ยซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะคะเป็นยารักษาฤทธิ์ดวงสามนะคะก็ต้องอ่านวิธีการใช้นะคะจากฉลากยาเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนนะคะหากยาเหลวไม่เป็นแท่งเนี่ยให้นำยาเนี่ยกลับไปแช่ตู้เย็นก่อนอันที่4ก็ต้องทำความสะอาดทวารหนักด้วยสบู่อ่อนนะคะจากนั้นเนี่ยซักให้แห้งอันที่5ล้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมถุงมือยางก่อนก็ได้นะคะข้อที่6นอนตะแคงข้างที่ถนัดนะคะโดยเอาขาล่างเนี่ยเหยียดตรงส่วนขาบนเนี่ยงอขึ้นเพื่อที่จะเปิดรูทวารหนักเนี่ยให้กว้างมากขึ้นหันด้านหัวยานะคะที่มีลักษณะเป็นปลายแหลมๆเนี่ยค่อยๆสอดเข้าไปช้าๆใช้นิ้วชี้ดันยาเหน็บให้ผ่านรูหูลูดของทวารไปเบาๆนะคะดันเข้าไปสักประมาณ1นิ้วเป็นอย่างต่ำนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหนีบแก้มก้นไว้ในท่านอนตะแคงต่อสักประมาณ15นาทีอย่ารีบลุกเดินไปไหนนะคะเพราะว่ายาที่เหน็บไว้เนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้หลังจากนั้นก็ไปล้างมือให้สะอาดแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นคงต้องรีบไปหาแพทย์ค่ะเพราะอาจจะต้องทำการผ่าตัดค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
10: สามัญประจำบ้าน
7: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดงุนงิดหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: เห็นไหมล่ะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณมาครับตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะบได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักหน้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆ นึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะเกิน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีexhibition เกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรงปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของงานจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะนะจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะมั้ยแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวัน
2: ความ
0: พิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแหละครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
2: ครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูก
2: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่า คือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
0: ครับผม
2: แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
0: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัยแต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
0: เป็นต้น
2: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
0: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
0: ครับผม
2: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
0: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบง่ายๆแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
0: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสเครียดคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
0: ถ้าไม่เข้าใจ
2: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
0: ี่
2: ก
0: ็
2: คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากเลยหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจเครียด
0: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจรจริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
0: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
2: ๆ
0: ถูกไหมฮะ
1: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
0: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบไปให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยนึงคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
0: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
2: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในแล้วแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
0: ็
2: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
0: ครับผม
2: บางทีมันตัดเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
0: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
2: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอมีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาพก็อาจจะไม่เข้าใจ
0: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
2: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยก็ทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
0: สมมติสน.นี้จะคุยกับสน.นู้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
2: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
0: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
2: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
0: เข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
2: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
0: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
2: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็น ทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะฮะนี
2: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
0: ้
2: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
2: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ายังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
2: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
2: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
2: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40 วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ

0: 40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
1: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับอีกแยกหนึ่งด้วย
0: แข่งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
1: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ

0: กับเขาเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
1: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้เลย
1: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
1: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
0: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
1: ่
0: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
1: ครับช่วยเคลีย
0: ร์รถสตาร์ทไม่ติด
1: ช่วยจัดการ
0: แบตเตอรี่ยางแตก
1: ช่วยหมด
0: หมดยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
1: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โต
0: ครับ
1: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณ
1: อันนี้มีผลไหม
0: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
1: เล็กๆน้อย
0: ๆรู้สึกดีใจ
1: แค่นั้นพอแล้ว
0: ดีใจครับ
1: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าเป็นยัง
0: ไงจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกันคดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าไอ้ตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
1: ่
0: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปราม
1: ก
0: ็คือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้อง
0: ถูกครับ
1: เช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
0: ถูกครับ
1: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลอๆอาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมไม่ทันแล้วล่ะ
2: จราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
1: แล้วจะเราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัฐนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับ
3: อ๋อ
1: คุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอ

0: ที่เราได้เห็นพี่ตำรวจจราจรบางท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้างฮะ
1: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
0: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นไปกันทีละเรื่องนะครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
1: ใช่
0: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
1: ใช่
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
0: ้
1: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
0: ้
1: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
0: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินเขามีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
1: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
1: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
0: ้ครับผม
1: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้ครับ
1: ส่วนตัวเบนซีนก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
0: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากาก
1: ค่ะ
0: ป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
1: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เพนผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่กรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเงี้ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆตรงนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก็คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
1: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
1: อาจจะมีลีลา
0: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างนี้ช่วยได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จะดีกว่า
1: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: ใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: กับนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะคะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทั้งเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: นั่นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแล้วครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
1: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบ

0: ีเหลือง
1: ๆก็จะช่วยได้
0: ใช
1: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
1: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลยจะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
0: ้
1: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With A Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คทรัสซีเมียนะครับเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยที่พบมากที่สุดในประเทศไทยในประชากรไทยเนี่ยจะพบอุบัติการณ์ของผู้ที่มีพันธุกรรมแฝงหรือในสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียนะครับประมาณ 30-40% คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์จะมีบุตรก็จะได้รับการตรวจคัดกรองทรัสซีเมียครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีบุตรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับจริงๆที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจดูค่าความเข้มข้นของเลือดแล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดูว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียหรือเปล่าทรัสซีเมียเนี่ยจะเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบินนะฮะซึ่งเป็นสารสีในเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะซีดรุนแรงขึ้นได้โอเคผลเลือดมาแล้วนะครับ เรื่องของความเข้มข้นของเลือดปกติดีนะครับแล้วก็เรื่องของตรวจเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ผลปกติดีทั้งสองท่านมีอันนึงที่ตรวจก็คือเรื่องของพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียที่ดูเบื้องต้นก็คือมีโอกาสที่จะเป็นพาหะนะครับหรือว่ามีพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยมีพันธุกรรมแฝงหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มียีนแฝงหรือพันธุกรรมแฝงทั้งคู่โอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคคือ 25% 1ใน4มีปกติคนนึงใครพ่อ1คนใครแม่1คนมีเป็นโรค1คนกรณีที่2ถ้าเกิดว่ามีเป็นยีนแฝงคนเดียวลูกจะมีโอกาสเป็นยีนแฝง 50% ส่วนอีก 50% ก็คือปกติไม่มียีนแฝง
1: แต่ตรงนี้เราก็ยังสามารถตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือในช่วงของ

0: การดูแลก่อนตั้งครรภ์ก็จะปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจยีนต่อปุ๊บแล้วก็มีพันธุกรรมแฝงถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็แนะนำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะตรวจจากการตรวจชิ้นเนื้อโรคหรือว่าเจาะน้ำคร่ำนะครับ
1: คือถ้าเกิดว่าคู่สมรสเป็นอย่างนะครับเราก็จะให้ทางเลือกในเรื่องของการวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสไหนแล้วก็ทำวิธีไหนง่ายกว่าถ้าอายุครรภ์น้อยๆในช่วงไตรมาสแรกก็จะเป็นการเจาะชิ้นเนื้อรกถ้าเป็นไตรมาสที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำถ้าเกิดวินิจฉัยได้ว่าทารกในครรภ์เป็นทารัสซีเมียชนิดรุนแรงก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นะครับซึ่งสามารถทำได้ก่อนอายุครรภ์24สัปดาห์
0: สำหรับในช่วงที่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะครับก็อยากให้ห่างไกลจากพวกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดต่างๆยาต่างๆถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อทานเองถ้าไม่สบายก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับ
1: การตั้งครรภ์มันเป็นความเสี่ยงทั้งตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองแล้วก็ทารกในครรภ์อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่ดีฝากตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลงได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็ทำให้เรามีเวลาที่จะป้องกันปัญหาที่มีอยู่แล้วป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ป้า
1: เอาอะไรมาติดผมเนี่ย
2: ก็เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
3: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
2: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้างไม่ก็คือทำงานไงนี่ส่วนคนนี้ก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
3: ฮะ
2: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงเออแล้วเดี๋ยวป้าคุณหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
3: ใช่ไหมแน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลาสองตัวเองนะเน
2: ี่ยสองมืออ ๋
3: อเหรอ
2: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้ทั่วถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
3: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
2: ได้ยินนะเว้ย
4: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
5: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
4: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
5: ่โอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงบางทีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
4: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
5: เออขอโทษวางเลยกินเออขอบใจมากเออวางไว้เออขอบใจมาก
4: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
5: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
4: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
5: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้โหไปเถอะ
1: งานพ
5: ี่โอ้
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
5: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
1: ้อะไรเป็นไร
5: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้พอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
1: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
5: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
5: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรอะไรก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้ล่ะพี่มันเหมาะสมแล้ว
5: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
1: ้
5: ว
1: โอ้พี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
5: พูดแล้วนะ
1: เออเรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
5: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลยได้เลย
6: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
7: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
5: พูดมีเหตุผล
6: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
7: า
6: ะ
7: วางเลยครับ
6: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
7: นอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเนี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปครับ
6: พอแล้วค่ะไปแล้ว
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
1: คุณน้ำตาลไปบอกว่าชายโลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้าตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อมามันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
5: ขออนุญาตขัดจังหวะ
1: อะไร
5: คุณกันผม
1: โอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
5: หายใจลึกๆนะเออเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
1: ้มึงไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
5: ขอลาสักสองชั่วโมงได้ไหม
1: ไปไหน
5: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
8: สมน้ำหน้า น้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้าง ที่พี่รู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ย มันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขนาดพี่ยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังได้ขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
5: ได้ทีมันซ้ำซะยาวเลย
3: ต้องให้น้องมันถอนหงอกตลอด
5: โอ้ยมีเยอะ
3: เนี่ยเจ๊อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อีกอย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดิมีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
7: ใช่
3: และที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
8: จ
3: ้
8: า
3: จ้า
8: ทำไมอ่ะโอ้แหมนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
3: แล้วก็
8: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
5: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอ
3: เอออันตรายนะเว้ย
5: โอ้โหตายตาย
3: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
8: ทำไมคะ
3: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
5: ่เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
3: ที่บริเวณหน้าครับผม
5: โอ้โหคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปส
3: ่
5: งไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
3: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมล
5: โอ้ย
7: ผม
5: ไ
7: ม่ได้อ้วนเลยนะโอ้โหเห็นผู้ใหญ่แบบนี้ก็มันจะความรู้เยอะขนาดนี้นะน้ำหนักแม่งเยอะตามความรู้จริง
8: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
3: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว้และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
8: มาปะเริ่มมีการ
3: มา
8: ป้องมา
3: ใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันหนึ่งโรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับอ้าวแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอยังเป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นหลังเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นี่หลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อถ้าที่คือกระดูกสันหลัง
1: จะอยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื้อ
1: ตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ๋อ
1: นะอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป
0: อ
1: ีกอันนึงก็คือปวดหลังด้านล้าวไปบริเวณอื่น
0: ยังไงครับคุณหมออ
1: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการล้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันล้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บๆเดินๆแล้วเหมือนชาๆเท้า
0: อ
1: ่านี่อาจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังแล้วล้าวมาที่ท้องถ้าล้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
0: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียวอ
1: าจจะไม่ใช่
0: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
1: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
0: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆมีหลากหลาย
1: หลากหลาย
0: แต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
1: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
0: ้อ
1: กล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่น
0: ค
1: ้าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มๆถูบ้านกวาดบ้าน
0: ยกของ
1: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
0: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
1: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
0: ๆครับผม
1: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องนี่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
1: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: สองอย่างนะฮะคือหนึ่งปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงจะปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
0: เฉียบพลันหายเร็ว
1: เฉียบพลันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดรำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายๆเดือนหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
0: ้ขนาดไหนควรจะพบแพทย์ได
1: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่สุขสบาย
0: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล้ว
1: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
0: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
1: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
0: ตรงกลางเลยนะ
1: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่น มีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์
0: ครับ
1: อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
0: นะครับอันนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
0: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
1: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทครับก็รักษาตามสาเหตุ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
0: แล้วทางไหนคุณหมอ
1: พวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
0: หนึ่งเลย
1: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให
0: ้เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
1: มักจะเป็นยาทาน
0: เริ่มจากทานก่อน
1: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
0: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราอย่าไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
1: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
0: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
1: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
0: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
1: เราสามารถทำเองได
0: ้อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่าง
1: ส
0: ักหน่อย
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง
0: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
1: เริ่มเมื่อยแล้วเราอาจจะยืดง่ายๆก็คือเราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
0: เหยียดขาด้านหน้านะ
1: แล้วก็ก้มกอดเข่าแล้วก้มลงมานะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
0: ให้มากที่สุด
1: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: ติดพุงก็คือค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: นับ10วินาที
1: ใช่1ถึง10วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
0: ท่าที่1
1: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
0: มือขวาจับเข่าซ้าย
1: คร
0: ับ
1: มือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
0: นั่งหลังตรงนะครับ
1: แล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
0: ให้สวนทางกับตัว
1: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
0: นะครับอีกฝั่งนึง
1: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
0: นับ30
1: ก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
0: ้ประมาณนี้นะครับผมคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบว่ารุนแรงเลย
1: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุนะ
0: ครับ
1: นะครับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
0: ไม่ดีขึ้น
1: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
0: เสื่อม
1: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นลากประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นแล้วอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
0: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กนะคุณหมออ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใ

0: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเป็นเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
0: ้
1: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
0: ้
1: หรือมีการเดินที่ผิดปกติอันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงแล้วกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
0: ครับ
1: นะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออก
0: ครับผม
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
0: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะเฉพาะคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับสิบล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
1: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งนั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
0: ้
1: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วจะลดอาการปวดในระยะยาวได
0: ้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยลุงอ้วนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หรออ
2: ืม
1: โอ้สั่งหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค่ะ
4: คุณหมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้การปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งนั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานทีมงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะไหนลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลยพี่จิ๊บพี่เจไปก่อนเก้าอี้นะคะอย่างต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกผายไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็

0: ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่ เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยแล้วก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี
1: ้อย่างนี้
0: บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
0: ก็บิดเอี้ยวตัวมันก็จะได้เอี้ยวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่มั้ยคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยท่าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันนะได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1-10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1-10ก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่าสองข้างชันเข่าสองข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะเขม่าท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
3: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
0: เป็นยังไงบ้าง
1: โอ้โหไวมากเลยเจม
3: หายเลยอ่ะ
1: เมื่อกี้
3: หลังเนี่ยหาย
1: ไ
0: ปใช่นะคะนี่ก็เป็นทริปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
3: ขอบคุณคุณบอกมากนะครับ
0: ค่ะไม่เป็นไร
3: หายปวดหลังเลยอ่ะ
0: ค่ะ
3: ดีมาก
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย

ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูง

ั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์

0: เร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหจังจังเลยนะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟาดมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่า

0: จกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
2: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
1: ใช่
0: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคืออะไรหมอ
1: ก็คือภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชา
2: อย่างฉับพลัน
0: ก็คืออ่อนแรงหรือชาฉับพลันตามส่วนไหนของร่างกายเนี่ยฮะ
1: ใช่เกิดจากการที่มีอ่อนแรงหรือว่าชาเนี่ยครึ่งซีกแต่เกิดจากโรคของไขสันหลังเนี่ยมักจะเป็นการอ่อนแรงครึ่งท่อน
0: อ๋อแต่ถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกหรือว่ารวมหมดเลย
1: ได้ทั้งหมดก็คือพูดว่าเป็นภาวะอ่อนแรงแล้วกันครับว่าอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าครึ่งท่อนก็คือการเคลื่อนไหวพอเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถยืนเดินได้เหมือนเดิมละเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเดินมาก่อนด้วยขาข้างเดียวอันต่อมาก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทานข้าวครับเราใช้ทานข้าว2มือพออ่อนแรงครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถทานข้าวได้เหมือนเดิมละเราไม่ได้อ่อนแรงแค่แขนขาอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
1: ใช่
0: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
1: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรเราฝึกอย่างนั้นสมมุติว่าคนไข้เดินไม่ได
0: ้
1: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาครั้งเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
0: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
1: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมัน
0: อ
1: ันเนี้ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงไปอีกหนึ่งอย่าง
0: ฟังดูว่าเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดจริงๆฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: สามัญประจำบ้านตอนโรคกระเพาะเพราะหิวหรือเพราะอิ่มอ่ะ
7: ครับผม
8: ครับ
7: คุณเคิร์นคุณว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย
8: ว่าไงคุณ
7: นี่เป็นอะไรเนี่ย
8: ผมปวดท้องอ่ะคุณปวดมาสักพักแล้วยังไม่หายเลยอ่ะ
7: เป็นโรคกระเพาะเปล่าคุณช่วงนี้คุณกินข้าวไม่ตรงเวลานะ
8: เฮ้ยคุณแต่ผมก็กินข้าวแล้วนะโรคกระเพาะมันต้องเป็นเพราะไม่ได้กินข้าวดิ
7: ก็จริงเมื่อกี้คุณก็กินไปแล้วก็จริงก็จริง
9: ไม่จริงหรอกค่ะปวดท้องโรคกระเพาะเนี่ยเวลาอิ่มก็ปวดได้นะคะ
10: คุณพยาบาล
7: มาถึงนี่แล้วครับ
9: มาได้ค่ะ
6: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
7: แล้วอย่างนี้ปวดท้องโรคกระเพาะมีอาการอะไรบ้างครับ
9: สำหรับอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะเนี่ยนะคะ ผู้ป่วยก็จะปวดจุกๆนะคะแน่นๆแล้วก็แสบนะคะบริเวณเหนือสะดือกลางท้องหรือที่เราเรียกว่าบริเวณลิ้นปี่นั่นเองค่ะโดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งการปวดแบบเฉียบพลันแล้วก็การปวดแบบเรื้อรังนะคะการปวดท้องแบบเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นการปวดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะส่วนการปวดท้องเรื้อรังที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือปวดแบบเป็นๆหายๆมาไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารเช่นปวดขณะหิวหรือว่าปวดที่ขณะเราอิ่มนะคะแต่ก็เป็นการปวดที่เราทนได้ค่ะแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารหรือว่าเมื่อรับประทานยาลดกรดเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะ
8: โอ้ใช่เลยครับผมเป็นอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วมันมีวิธีรักษายังไงบ้างครับ
9: มีค่ะถ้าเราสันนิษฐานได้แล้วนะคะว่าเราเป็นโรคกระเพาะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะแต่ก็อยากแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยหากปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะ
10: แล้วมันมีวิธีการป้องกันไหมครับผมไม่อยากเป็นเลยครับ
9: อันแรกก็คือนะคะควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะหรือว่าเรียกว่าทานแค่พออิ่มอะค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะแล้วเวลารับประทานอาหารเนี่ยควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะอย่ารีบทานจนเกินไปอย่ารับประทานอาหารรสจัดค่ะเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารรสจัดเนี่ยจะกระตุ้นน้ำย่อยให้สร้างเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องไม่ให้เครียดนะคะการเครียดจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากค่ะพักผ่อนให้เพียงพองดหรือว่าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟบุหรี่เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะรวมทั้งไม่รับประทานยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารค่ะ
8: เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยคุณกันก็ด้วยนะครับคุณก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ
10: ครับผมจะทำตามอย่างเคร่งครัดเลยครับผมไม่อยากเป็นครับ
9: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน
11: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่
0: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
11: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
0: ครับ
11: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
0: ครับ
11: ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
0: ๆ
11: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขา

0: ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนนะคะรวมถึงวิตามินดีดอกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารที่ควรจะรับประทานนี้ใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีดอกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุเนี่ยนี่คือเรามาแชร์เรื่องวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์เรื่องที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเกยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เต้ยสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเกยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับแต่ว่าอย่างชักเกยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวอาจต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆงานในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้า

0: ตอนนี้เนี่ยมีอยู่ใน World Game ประจำนะครับทั้ง Indoor และ Outdoor ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกรมกีฬาชักเย่ประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬา4เกมนะครับซึ่งในแถบ Southeast Asia เนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
1: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
0: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
1: ๆ
0: จนลงแข่งขันเป็นทีม
1: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเย่อ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
0: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเย่อมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช่แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
0: ถูกต้อง
1: วิธีการเล่นจริงๆของชักเย่อสากลเป็นยังไง
0: ใช่ครับเดี๋ยว
1: ได้เลยครับ
0: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
1: ครับฝากด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับยินดี
1: ผมไม่ค่อยมีแรงนะต้องมาจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเย่อแบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเย่อที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเย่อมาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
2: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งออกมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
0: อีกข้อนึงพี่อาจจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
1: ้
0: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยไหมครับ
2: ช้าช้า
0: หลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
2: พิงไปเลย
0: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
2: โอเคขาตรง
0: พิงอีก
2: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
0: คราวนี
2: ้นอนลงไปเลย
0: นอนลงไปเลยนอนมาได้ตับน้องฮึบย่อลง
2: ย่อ
0: ลง
2: ย่อลงไปครับ
0: ย่อขาลงทิปตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
2: มีแววครับ
0: มีแวว
2: โอเค
0: เป็นไงบ้าง
1: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
0: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
1: น
0: ะ
2: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
0: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
2: ช้า
0: ๆมีช้าๆฮึบ
2: ค่อยๆปล่อยไปช้า
1: ๆไปก่อน
2: ก้าวเท้าไปซ้าย
1: ผมไปก่อน
2: เดินครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
0: มีแววเอาแล้วโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
2: โอเคครับ
0: โอเคเป็นไงบ้าง
1: ปวดหลัง
0: ครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
1: การจับเชือก
0: เอาลองจับดูสิพี่อาจลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาจถนัดมืออะไร
1: ถนัดมือขวา
0: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
2: จับเชือกดูครับ
0: จับเชือกดูจับเชือก

0: ขั้นตอนแรกครับ
1: โอเคชิดกระลำตัวมากสุดม
2: ือ
1: หนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
2: เท้ายืนยังไง
1: โอเค
2: เหยียดขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
1: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปหน้า
2: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
0: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลย
2: เยอะไ
1: ปโอเค
2: แย่หลัง
1: ใหญ่เนี่ยแย่หลัง
2: อยากเก่งที่เอาลงข้างล่าง
3: เอาเชือกลงข้างล่าง
2: ใช่ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้1ขาใช้แรง2ข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
0: ้
2: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลังมาหลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วอันนั้นลุกลุ้นอาจจะลุก
1: จะฝ่ายรับนะ
2: แยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
2: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
2: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโคตรดูมือโคตรกูต้องไปยืนดูให้มือดูด้วย
0: คนรับ
2: เป็นไงครับพี่อัดมือ
0: เรียกได้ว่าโชคโชน
2: โชคโชน
0: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: ไม่ให้
0: ใส่ถุงมือเพราะอะไรครับ
2: มันเป็นกฎเซนการ์การแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะได้ศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
0: มีแผล
2: ใช่มีแผล
0: ต้องใส่ชุดป้องกัน
2: ต้องมีชุดป้องกัน
0: เพราะมันจะ
2: คือใช่เชือกจะติดตัวตลอดเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับแต่พวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
0: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
2: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
2: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดเมดิเซียมไปเดี๋ยวครั้งนี้ไปลองดูเลยนะครับเด
1: ี๋
2: ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
0: ้49
2: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
0: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรังเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรังเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับ
2: ฮ่า
1: ประมาณ3โลครับ3โล
2: ฮ่า
1: โลนะ3โลครับ1.5
2: 3โล
4: อ
2: ๋
4: อ
2: พ
4: อขึ้นสุดแล้วก็อ
1: ันนี้4
2: อ้าว
1: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
0: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทําก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกยอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทําให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกๆเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะคร
5: ับ จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็

0: เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ำหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกยอร์นะครับเราต้องทำได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนยังไง
1: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดถ้าในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
0: น้ำหนักน้อยกว่าถ
1: ือ
0: ว่าทำได
1: ้ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
0: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะ
1: ใช่
0: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร
1: ่มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักสองฝั่งฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
0: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
1: ก็ต้องฝึกทำนี้ทุกวันทุกวันทำให้ได้มันสะสมน้ำหนักเด็กซ้อมจะไประดับระดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ำหนักให้ได้กี่ตัน
0: อ
1: ันอย่างนี้สมมติเราลง720ก็9872คนละ90กิโลก็ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันได้800กิโลเขาจะต้องทำให้ตามเป้าน้ำหนักที่เราวางไว
0: ้
1: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
1: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าพอต้องพร้อมหมด
0: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเขิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มกันคู่ต่อสู้อ่ะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อาจก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการเช่นแรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเยอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลย
1: ครับ
0: เขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์อย
1: ่
0: างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนแล้วเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงท
1: ี
0: มตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: คร
1: ับอยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถลางถึงจะชนะผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล
1: ่
3: น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเยอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราเนี่ยโอ้เล่นหลายจังหวัดนะครับ
1: ก็
0: สังเกตตั้งแต่กีฬาชาติเดี๋ยวกีฬาชาติ
1: ครับ
0: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็ปทจอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงนี้เลยทำให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเยอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอาจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมติมี

0: 8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอะที่สุดครับ
2: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยแต่เป็นกีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
2: ครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังมันอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
4: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเนาะสำหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่ไหมตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อไหมว่าเราทำอะไรอยู่แบบทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
5: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะ
4: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
4: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได
3: ้
4: อะไรเงี้ยใช่ไ
1: หมแล้วอย่างพออาจารย์โอ๊ตอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
2: ครับ
1: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
2: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดแล้วอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกม
1: เว
2: ิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีพักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
2: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
2: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณคร
2: ับ
4: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
3: คงไม่คงไม
4: ่ทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
6: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับแบบมันยากครับ
4: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
6: ใช่ครับ
4: แล้วเราคาดหวังมั้ยว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
6: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสําหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคํเนี้ยมันจะเป็นคํที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันอะมันเลยทำให้ชนะมันก็เลยเหมือนทำให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทำให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทำมันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ใครที่กำลังเจ็บตรงข้อเท้าจะเดินจะยืนก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นโรคเท้าแบนส่วนใครที่เล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะหนาขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปรีบมาปรึกษาแพทย์เพราะคุณอาจกำลังจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บอยู่บ่อยครั้งที่เกิดอาการแสบร้อนบริเวณอกและเลอเปรี้ยวอาการดังกล่าวนี้แสดงว่าคุณอาจกำลังจะเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่นะครับแล้ววิธีรักษาโรคนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
1: ป้านอนๆอยู่แล้วว่าที่ข้อเท้ามันเจ็บป้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรป้าคิดว่ามันจะเป็นข้อเท้าแพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเดินก็ไม่สะดวกมันแป๊บแต่มันไม่แป๊บอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นหายๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเคลื่อนไปตรงเนี่ยตรงส้นเท้าตัวนี้มั่งอ่ะเหมือนจะรู้เหมือนกันว่าเอ็นจะอักเสบอะไรเงี้ยกลัวเขาจะตัดขามั่งอะไรแต่อะไรมั่งกลัวอะไรไปต่างๆนานาต้องกังวลไปอ่ะเพราะเรามันเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วกลัวมันจะไปกระดงกระดูกอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะ
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: สงสัยที่ร้อยหวายจะอักเสบนะคะ
2: เป็นร้อยหวาย
1: แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดป้าไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะ
3: เจ็บมาสักนานแค่ไหนแล้วครับ
1: เดือนกว่าแล้วค่ะ
3: เดือนกว่าแล้วนะเจ็บตรงไหนช่วยชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะ
1: พอนอนๆไปนะคะรู้สึกเจ็บตรงนี้ก่อนนะคะแล้วพอตอนหลังก็จะมีเจ็บมาตรงนี้บ้าง
3: มาตรงนี้
1: บ้าง นะคะค่ะ

0: แล้วเป็นไหนหายไม่แน่ชัดค่ะได้ทานยาแก้อักเสบไปบ้างนะคะแล้วก็ยาพ่นไปบ้างแช่น้ำอุ่นไปบ้างแต่ก็ไม่ดีขึ้นค่ะ
1: ครับรบกวนลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ตอนลุกใหม่ๆก้าวแรกเช้าๆเจ็บไหมครับ
2: ตอนตื่นนอนแล้วลุก
1: เป็นบางครั้งนะครับก็จะเห็นว่าด้านในของข้อเท้าตรงนี้บวมนะครับ
3: ครับ
1: กับหลังหันนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้ก็บวมด้วยนะครับ
3: ครับ
1: ตรงตะตุ่มด้านนอกนะครับตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่อยเจ็บ
1: ไม่ค่อยตรงนี้คือตำแหน่งเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวนั่งนะครับ
2: คือมีอาการบวมนะครับ
1: บวมครับมีบวมที่ด้านในข้อเท้าด้านนอกข้อเท้ายกขาขึ้นมาเลยนะครับก็ตรงตำแหน่งที่บวมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นที่หลังให้มีอุ้งเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูเจ็บไหมครับตรงนี้
0: เล็กน้อย
1: เจ็บแถวนี้นะครับนะโอเคส่วนด้านนอกใต้ตาตุ่มก็จะมีเส้นเอ็นอีกเส้นเนี่ยเจ็บแถวนี้เลยนะครับไหนลองดันมือผมนะครับเอาเท้าดันเจ็บมากขึ้นไหมครับโอ้แต่ไม่แรงไม่มีละดันไปด้านนี้นะครับดันมือหมอดันเลยครับดันเจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่อยเจ็บ
1: แต่ไม่มีแรงนะครับคือเขาเรียกเป็นโรคเท้าแบนในผู้ใหญ
0: ่เรียกว่าเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ตกใจมันแบนเดี๋ยวมันจะแบนตัดแถบไปยังไงก็คิดก็กลัวยอมรับว่ากลัว
2: เท้าแบนในผู้ใหญ
1: ่ครับคือเพิ่งเป็นเด็กๆไม่แบนแต่พออายุมากขึ้นเส้นเอ็นที่รั้งให้มีอุ้งเท้าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วมันยืดออกเท้ามันก็เลยอุ้งเท้าก็เลยแบนลง
2: แล้วเราทำยังไงไม่ให้เอ็นของเรามันเสื่อมครับคุณหมอ
1: ควบคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะเส้นเอ็นมันจะถูกใช้งานมันก็จะยืดอักเสบได้ง่ายนะครับพออักเสบมากๆเนี่ยเท้ามันจะเบี้ยวอย่างนี้เส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกข้อเท้า
2: จะทำงานหนัก
1: ก็จะโดนหนีบ
0: ตรงนั้นน่ะเจ็บมาก
1: เจ็บมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาบีบอย่างเงี้ยนะครับกระดูก2ซี่มันบี้เหมือนเราโดนหยิกหยิกเส้นเอ็นอยู่ตลอดมันจะเจ็
2: บ
1: นะครับซึ่งถ้าเกิดเพิ่งเป็นเนี่ยประมาณไม่เกินเนี่ย6สัปดาห์เดี๋ยวผมให้กินยาลดอักเสบใส่สนับข้อเท้าเฉพาะโรคนะครับอาการมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่ต้องผ่าตัดครับโรคนี
0: ้มีการผ่าตัดด้วยเหรอคะ
1: คนเป็นเยอะๆผ่าตัดครับแต่ว่า
2: ดีที่ว่าคุณป้ามาหาคุณหมอเนิ่นๆถ้าเก็บเอาไว้นานอีกหน่อยจะเป็นยังไงคุณหมอครับถ้าเกิด
1: เท้ามันก็จะแบนลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันแบนมาก
2: มันจะบิดไปอีกทางนึงเลย
1: เส้นเอ็นมันจะฉีกนะครับฉีกแบบขาดจากกันเลยพวกนั้นต้องผ่าเย็บซ่อมนะครับคือตอนนี้แบนนิดเดียวนะครับมันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแต่พอถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันจะหายเจ็บเนื่องจากเส้นเอ็นมันซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงมากขึ้นก็จะหายเจ็บได้นะครับ หายเจ็บคนไข้เขาว่าหายแล้วครับ
2: แต่แล้วนอกจากน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวไหมฮะเล่นกีฬาขนาดหนักหักโหมร่างกายมันทำให้เส้นเอ็นนั้นเนี่ยอักเสบได้ไหมครับ
1: มันมีการบริหารที่จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยืดหยุ่นและบาดเจ็บยากนะครับก็คืออย่างแรกเลยเขาเรียกวิธียืดเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณป้าให้แต่คุณป้าลุกขึ้นยืนนะครับมือเกาะโต๊ะนะครับมือเกาะโต๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยื่นขาข้างที่เป็น
2: น
1: ะข้างขวาไปข้างหลังส้นเท้าติดพื้นนะครับอันนี้แล้วก็ย่อเข่าไป
2: อ๋อมาข้างหน้
1: า
2: แต่เท้าหลังห้ามยก
1: ใช่ครับตรงนี้จะตึงมากตึงสุดๆเลยคุณป้ารู้สึกนะครับ
0: ต
1: ึงแล้วเราค้างไว้ประมาณ1นาที
2: อ๋อนี่คือยืดมันนะฮะ
1: ทำทุกวันเลยเช้าสัก 2-3 ทีเย็นสัก 2-3 ทีนะครับพอแล้วครับคุณป้าเดี๋ยวนั่งได้อ
0: าจารย์คะขอประทานโทษอ่ะแบนนี่จะแบนทั้ง2ข้างมั้ยคะ
1: เดี๋ยวดูให้ค่ะตอนนี้ยังแบนแค่ข้างเดียวค่ะเนี่ยข้างนี้ยังดีอยู่เลยนะครับอุ้งเท้าปกติเลยนะครับ
2: แต่
1: ข
2: ้
1: าง
2: นี้ไม่มีแล
1: ้วไม่มีแล้วมันเริ่มแบนลงแสดงว่าข้างซ้ายยังดีอยู่ค่ะ
2: แต่คุณป้าเดี๋ยวพอรักษาเสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินตามปกติ
1: หายแล้วปกติ
2: ปกติเลย
1: ครับ
0: นะ
1: คร
0: ับของป้าหนักนะ
2: ว่ายก็ใช่ไม่ต้องตกใจฮะไม่ต้องตกใจแค่ทานยาก็จะดีขึ้น
1: เดี๋ยววันนี้ผมจะมีสนับข้อเท้าให้ไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบลดบวมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมครับ
0: หอบหืด
1: หอบหืด
0: ความดันไขมันกดไหลย้อน
1: โอ้โหโรคเยอะเลยนะครับ
0: เบาหวานเพิ่งเจาะอาจารย์กิติพงศ
1: ์
0: คุมอยู
1: ่แพ้ยาอะไรไหมครับ
0: ไม่
1: นะครับ

0: จะให้ยานิดนึง
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณป้าด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอให้หายไวๆขอให้หายไวๆครับคุณป้าแข็งแรงไวๆนะครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณคร
3: ับขอบคุณครับ
2: ตอนคุณหมอให้คำอธิบายตอนพูดครั้งแรกป้าก็ตกใจเล็กน้อยแต่พอคุณหมออธิบายขั้นตอนของการเป็นโรคนี้ป้าก็สบายแล้วหายกังวลแล้วค่ะคือมันเกิดจากคนสูงอายุได้มีทางรักษาหายได้เราก็เลยเบาใจเดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็สนับข้อเท้าไปทำเนี่ยก็แล้วเรายังเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวมากเกินไปเราเป็นเดือนกว่าแล้วมาพบอาจารย์อาจารย์ตอบป้าก็พอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะ
3: วันนี้ที่ผมมาหาหมอเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมีความผิดปกติที่เล็บเท้ากับที่ฝ่าเท้านะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเล็บจะหนาหนังฝ่าเท้าจะหนานะครับแล้วก็มันเหมือนกับหนังลอกนะครับแต่คิดว่ามันผิดปกติผมก็เลยมาพบคุณหมอวันนี
0: ้อาการเป็นไงครับ
3: มีความผิดปกติที่เล็บเท้าน
4: ะครับแสดงว่าการที่คุณสุมิตนะครับเห
3: ็
4: นผิดปกติเนี่ยมันมีอาการเจ็บปวดหรือว่ายังไงครับหรือว่า
3: ไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ว่าเล็บหนาขึ้น
4: เล็บหนาขึ
3: ้
4: น
3: ผิวหนังที่เท้าหนาขึ้นที่ฝ่าเท้านะครับ
4: คุณสมิธเนี่ยสังเกตมานานหรือยังครับทั้งที่เล็บและเท้าความผิดปกติ
3: ที่เล็บกับเท้าเนี่ยสัก2ปี
4: 2ปี
3: นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน้ำกัดเท้าที่ซอกนิ้วเท้าข้างซ้าย
4: ถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตดูพร้อมกันเลย
3: ได้ครับ
4: ขออนุญาต
3: ยินดีครับผม
0: วางบนที่ฝ่าเท้าใช่ไหมครับ
3: ที่ง่ามนิ้วที่ง่ามนิ้วเท้าก่อน
4: ครับนะครับขออนุญาต
3: นะครับ
4: ง่ามนิ้วเปิด
3: นี้นะครับ
4: ครับยังดูนิดนึงเห็นไหม
0: เ
4: ห
0: ็
4: น
0: ไ
4: ห
0: มครับขาวเลย
3: นะครับ
4: ชื่อนี้เนี่ยมีคนไทยตั้งชื่อไว้ว่าฮ่องกงฟู้ดที่จริงๆมันหมายไงมันมาจากสมรภูมิสงครามโลกตอนครั้งที่หนึ่งก็จำไม่ผิดนะฮะที่มีการเหยียบย่ำในที่เฉาะแฉะในทหารโอเคนี่ที่มาว่าทำไมต้องฮ่องกงอ่ะทีนี้เห็นความผิดอันนึงที่เกิดขึ้นที่เล็บหัวแม่เท้ามีการหนาตัวขึ้นนะครับมีเล็บเปลี่ยนสีนิดนึงขออนุญาตดูฝ่าเท้านะครับผมขอช่วยโชว์หนูห้าเห็นไหมฮะคนทั่วไปนึกว่านี่คือเท้าลอกธรรมดานะสังเกตนะฮะแล้วก็ขออนุญาตวางอีกข้างหนึ่งคู่เลยครับว่าก็จะมีลักษณะเท้าลอกๆนี่คล้ายๆกันเช่นกันทั้งที่ฝ่าเท้า
3: ครับ
4: นะครับเวลาเราเจอลักษณะนี้นะครับก็คือมีฝ่าเท้าที่ลอกอยู่ด้วยมีเล็บที่ผิดปกติโดยเฉพาะมีไอ้ตรงง่ามนิ้วเนี่ยอันนี้จะนึกถึงเป็นเรื่องของเชื้อราที่เล็บในประสบการณ์การดูเชื้อราที่เล็บเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคนไข้เนี่ยมักจะคิดอยู่แล้วว่าอันนี้คือเชื้อราที่เล็บสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินเลยว่าใช่เชื้อราที่เล็บหรือไม่มีวิธีการเดียวคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการลักษณะก็คือเป็นการขูดนะครับถ้าเล็บเราก็จะมีวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ไม่ยากเลยเราไม่ได้เจ็บปวดอะไรเดี๋ยวเราส่งคุณสมิธไปตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมๆกันนะครับ

0: ลของการตรวจเชื้อราของคุณสุมิทนะครับทั้งที่หัวแม่เท้าด้านขวาหัวแม่เท้าด้านซ้ายและฝ่าเท้าเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือลักษณะเป็นสายราสายราเนี่ยคือจริงๆเชื้อรามีกลมๆเขาเรียกเป็นยีสต์กับที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยคล้ายวุ้นเส้นนะฮะเรียกเป็นโมของคุณสุวิทย์เจอลักษณะเป็นสายราที่ลักษณะสายราที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับเชื้อกลากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในประเทศไทยมีทั้งกลากพันแท้และพันเทียมรายละเอียดคงไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับ
1: แต่ว่า
0: เป็นเชื้อครับอันนี้คงไม่ต้องสนใจแต่ว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่าการรักษามันมีความแตกต่างกันอันนี้หมอคงไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับ
1: ถ้าเกิดเท่าที่ดูจากสายตาน่าจะเป็นเชื้อราที่เล็บใช่ไหมครับสาเหตุมาจากอะไรครับ
0: เชื้อกลุ่มพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้เชื้อรามันมีหลักๆของมันก็คือ1ติดจากมนุษย์ไปมนุษย์จากสัตว์เลี้ยงมามนุษย์จากดินสิ่งแวดล้อมมามนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราส่งทางห้องปฏิบัติการเชื้อรานะครับไอ้เชื้อราที่เราทราบเนี่ยมันพอจะบอกแหล่งคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าบ่อยๆเนี่ยคงจะงงเอ๊ะสัตว์เลี้ยงก็มาได้เลี้ยงบางที่มาจากไหนคำตอบคือส่วนไหนจะมามันก็มาแต่จากสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างจะบ่อยสุดโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มจากที่ฝ่าเท้านี่ค่อนข้างจะบ่อยเสร็จปุ๊บเล็บเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงจากฝ่าเท้าติดเข้ามาเล็บหรือในทางกลับกันเริ่มจากเล็บแล้วไปที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมครับว่าอย่างคุณสมิธเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากก็คือมีทั้งเล็บและฝ่าเท้าอยู่คู่กันพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจาก

ความอบความชื้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่เวลาเรามองกลุ่มโรคพวกนี้นะครับมาจากตัวคนไข้เองภูมิคุ้มกันอย่างไรอายุมากน้อยแค่ไหนโรคเชื้อราที่เล็บนี้หรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ใช่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะการใส่รองเท้าความอับความชื้นบางทีเดินซ้ำไปซ้ำมาในที่ที่มีพวกนี้ก็อาจจะติดได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อราเนี่ยแต่เรียนทราบว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายนักนะครับเดี๋ยวบางทีกังวลเช่นเอายาทาค่า

0: ด้วยนะครับคำถามคือต้องรักษาไหม
1: มารักษาทำไมไม่ได้คันใช่ไหม
0: ไม่มีอาการด้วยซ้ำไป
2: บางครั้งนานๆมีคัน
0: อาจจะมีบางคนนะโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าคันได
2: ้แต่ผมจะคันที่ข้างบนบนหลังเท้า
0: ครับอันนี้สำคัญเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าแค่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนหนึ่งอาจจะมีคันบางชนิดที่ฝ่าเท้านะครับเป็นตุ่มน้ำพองใสแล้วคันมากกันนี่บางชนิดอาจจะเป็นแบบแผลกระมีอันนี้เป็นส่วนน้อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณสมิธมาเนี่ยเป็นเพียงคนไข้ส่วนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนื่องจากพวกนี้ไม่มีอาการไม่เจ็บก็จะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยทิ้งไว้ได้เลยเป็นปี5ปี10ป
1: ีคุณพ่อผมทายาเอง
0: ครับเป็นไปได้อย่างนี้ยังก็ด้วย20ปีก็ยังมีเลยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าทิ้งไว้ปุ๊บอันแรกเลยมันคือเชื้อราใช่ไหมครับบางทีไปแกะแค่เล่นเอามือมาเกาเท้าแล้วมาเกาหน้าหรือบางทีปุ๊บมันก็ลามไปตรงขาหนีบเป็นสังคังที่ขาหนีบเป็นขี้กรากลามมาตามตัวก็มี
1: มันลามได้อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: มันคือโรคติดต่อแต่ไม่รุนแรงนอกจากนั้นนะครับเจ้าเนี่ยยังทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งจะมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเกิดเป็นไฟลามทุ่งมีบวมแดงไข้สูงต้องอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จากการเชื้อแบคทีเรียในทางกลับกันเราเจอคนไข้ที่เป็นไฟลามทุ่งอักเสบที่ขาที่บวมต้องหายนี่เหมือนกันมันจะกลับไปกลับมาหรือบางครั้งอาจจะเกิดภาวะเล็บขบปวดเล็บเป็นหนองบางทีเดินกระโปกกระเพกเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันไปกดแล้วมีแบคทีเรียเนี่ยซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะเล็บขบยังไม่นับว่าเจ้าเนี่ยมันลามไปดำที่ต่างๆได้อีก
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาทำอย่างไรครับ
0: ในการวิธีการรักษา
1: เชื้อพวกนี้ออกไปครับ
0: อันแรกที่สุดก่อนต้องยืนยันว่าใช่อันนี้เป็นเชื้อราเสร็จอันที่สองเราดูชนิดของเชื้อราว่าเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งอันนี้ไม่มีความแตกต่างกันนิดนึงอันที่สามก็ประเมินตัวผู้ป่วยเป็นอย่างไรแข็งแรงดีไหมมีปัญหาหลอดเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่า อันที่4เรามาดูลักษณะของลับเอฟเองเช่นลักษณะเล็บเป็นอย่างไร
1: ลักษณะของเล็บเองเป็นยังไง
0: หนามากหรือเปล่าถ้าหนามากไม่ค่อยจะดีแต่โดยหลักการสั้นๆนะครับ1การใช้ยารับประทานสรุปเลยนะครับอันที่2คือการใช้ยาทาเฉพาะที่อันที่3คือการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเช่นวิธีการเกียร์เล็บหรือสมัยใหม่เนี่ยการใช้เลเซอร์บางชนิดในการรักษาก็มี
1: และอย่างเชื้อราอย่างเงี้ยครับเป็นเฉพาะผู้ชายไหมหรือเป็นมากในผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นได้
0: โดยหลักการเป็นได้ทั้ง2เพศแต่ในผู้ชายจะเจอมากกว่าครับแต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดด้วยไม่คิดลืมเล่าให้ฟังที่เราพูดถึงเชื้อราณวันนี้เนี่ยไม่ถึงเชื้อราที่เป็นเส้นแต่ถ้าเป็นยีสต์คือเป็นเชื้อรากลมๆเนี่ยมันมักจะมากับการล้างมือบ่อยๆในกรณีเนี้ยเจอในกลุ่มแม่บ้านมากกว่าไม่จะเป็นเล็บมือบ่อยกว่าเล็บเท้าร
1: ักษาหายได้
0: รักษาหายได้ครับ
1: กินระยะเวลาเท่าไหร่อยู่ในการรักษาเป็นปีแล้ว
0: โดยขั้นต่ำเนี่ยใช้คำว่าหลายเดือน
1: หลายเดือน
0: ถึงหลายปีแค่ว่าหลายเดือนถึงหลายปีเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเช่นเล็บหนาไหมแข็งแรงอย่างไรเชื้อเป็นยี่ห้ออะไรวิธีการรักษาเป็นอย่างไรเชื้อตอบสนองต่อยาหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างลงไปละเอียดนิดนึง
1: แต่หายได้แน่นอน
0: หายได้ครับ
1: วันนี้เรียกได้ว่าเราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากเลยต่อไปนี่ผมก็จะไม่เสี่ยงอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าช่องทางในการที่นำเชื้อโรคเข้ามาสู่เราเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างต่อไปจะป้องกันอย่างดีแล้วก็จะรักษาไม่ให้เป็นเชื้อราคร
0: ับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคุณพี่มากครับขอ
0: บ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: วันนี้พอดีมีอาการเลอเปรี้ยวแล้วก็แสบหน้าอกค่ะเป็นมานานหลายปีแล้วค่ะเกิดขึ้นตอนที่หลังจากทานอาหารเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมีอาการอย่างนี้ในเมื่อเราไม่เคยเป็นช่วงนั้นยังทำงานอยู่แล้วพอกลับมาถึงบ้านเหนื่อยทานเสร็จแล้วก็บางทีก็หลับทั้งชุดทำงานเลยกว่าจะตื่นมาอีกทีก็ตอนจะอาบน้ำอันนั้นน่ะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
4: ป้าครับวันนี้คุณป้ามาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
3: แสบตรง
5: ที่อก
3: ที่อก
1: ลิ้นปี
5: ่มันลามขึ้นมาที่คอเลยไหมครับ
3: ลามที่คอเลยแล้วก็เลอเปี้ยว
5: เป็นทุกวันหรือเปล่าครับ
3: เป็นทุกวัน
5: แล้ววัน
3: แล
5: ้
3: วเป็นมานานแล้วค่ะ
5: สักกี่เดือนแล้วหรือกี่ปีแล้วครับ
3: เป็นหลายปีแล้วค่ะ
1: เป็นปีนะฮะ
5: หลายปี
3: หลายปี
5: แล้วนี่อาการมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามันพอๆกับเดิมฮะ
3: มันเป็นมากขึ้น
5: อาการเนี่ยพอมันเป็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าว
3: เป็นเกือบทุกมื้อ
1: วันนึงนี่เป็นกี่ครั้งอะพอจะบอกจำนวนได้ไหมครับคุณป้า
3: ถ้าไม่ทานยาหลายหนค่ะแต่ถ้าทานยามันจะช่วย
5: มีอาการอื่นที่ว่าเมื่อกี้ไม่มีนะถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดปวดท้องคือใส่อาเจียนไม่มีนะครับ
3: ไม่มีค่ะ
4: คุณหมอครับเท่าที่เราคุยแรกๆเนี่ยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนคุณป้าเขาจะเป็นโรคอะไรครับ
5: ก็จะคล้ายๆกับอาการกดไหลย้อนนะฮะแต่คุณป้าไม่มีน้ำหนักลดก็ไม่มีใช่ไหมครับ
3: ช่วงนี้น้ำหนักลดหน่อยนึง
5: นะครับมีโรคประจำตัวอื่นไหมฮะเบาหวานความดันวัณโรคโรคหัวใจ
3: อ๋อโรคสี่โรคนี่ไม่มี

0: มีกินยาอะไรเป็นประจำมีไหมฮะยาปวดโครงปวดข้อปวดเข่า
1: ทานแต่ยาของโรงพยาบาลนะคะ
0: แต่อาการคล้ายๆกรดไหลย้อนกันถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะต้องตรวจร่างกายดูนิดนึง
2: กรดไหลย้อนนี่มันเป็นยังไงครับ
0: คือมันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีกรดหรือมีด่างก็แล้วแต่อยู่ในกระเพาะเนี่ยแล้วไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร
2: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดอาการเกิดขึ้นซึ่งคนไข้ที่เกิดอาการเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการทำลายของหลอดอาหารหรือไม่มีการทำลายของหลอดอาหารก็ได้แต่ถ้าเกิดในคนที่มีอาการถี่หน่อย2-3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือ2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะถือว่าพวกนี้จะมีการรบกวนคุณภาพชีวิตได้คือหลังทานอาหารเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้น
2: เพราะพออาหารลงไปปั๊บร่างกายก็จะขับกรดออกมาเพื่อย่อยอาหาร
0: ครับผมร่างกายเนี่ยปกติมันมีการขับกรดออกมาอยู่แล
2: ้
0: วแต่ว่าพอหลังทานอาหารไปปุ๊บเนี่ยกรดกับอาหารเนี่ยมันจะคุกเคล้ากันความเป็นกรดก็อาจจะน้อยลงแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ตรงแถวหูรูดเนี่ยมีการหย่อนตัวแล้วมีโอกาสเกิดกรดเนี่ยย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะไปเสริมโอกาสที่จะเกิดกรดไหลย้อนง่ายขึ้นเช่นเบาหวานโรคหลอดผิวหนังแข็งอะไรเงี้ยคนตั้งครรภ์อะไรเงี้ยนะหรือคนอ้วนๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเสริมได้แต่ถ้าเกิดเวลาเราทานอาหารไปหรือทานน้ำไปเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีอาการแสบยอดอกอยู่เนี่ยมันอาจจะช่วยสบายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับ
2: ไป
0: ถูกต้อง
2: แล้วอย่างนี้เราจะพิสูจน์ยังไงจะตรวจยังไงว่าคุณป้าเป็นหรือไม่เป็น
0: คือส่วนใหญ่เราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเราก็อาศัยประวัติได้นะครับนะแล้วก็ตรวจร่างกายนะถ้าเกิดอันนั้นเรายังไม่แน่ใจอีกเราก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปตรวจดูแต่การส่องกล้องเข้าไปตรวจเนี่ยก็จะโอกาสเจอผิดปกติเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ในคนไทยนะครับเจอมาสักผิดปกติประมาณสัก 10-20% อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะไปวัดการทำงานของหลอดอาหารแล้วก็ดูว่ามีการหลั่งกรดหรือด่างเกินหรือเปล่านะครับนะก็เป็นการใส่สายเดี๋ยวผมจริงๆแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัววัดความเป็นกรดด่างนะครับนะ
2: โอ้ในกระเพาะเลย
0: ใช่ถูกต้องแต่มีสายเล็กๆใส่เข้าไปทางจมูก
2: เข้าไปปั๊บตัวนี้จะบอกตัวนี้จะบอกค่าเลยทิ้งไว้1วัน
0: 1วัน
2: ทำไมต้องทิ้งไว้1วันนะฮะ
0: มันจะได้วัดความเป็นกรดด่างได้ครบแต่ว่าบางทีเราจะแคปซูลมายิงที่หลอดอาหารก็ได้ติดที่หลอดอาหารนะ
2: ครับ
0: มันจะอยู่ประมาณ2วัน
2: อ๋อ
0: หรืออาจจะ3ถึง6 3ถึง4วันก็ได้แล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาว่าความเป็นกรดที่มันย้อนขึ้นมาผิดปกติมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวก่อนไหลย้อนเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ด้วยหรือเปล่าเวลาทานข้าวแล้วก็หลีบนอนเลย
0: ก็คืออันนั้นก็อาจจะมีส่วนบางอันฮะคือถ้าเกิดเราทานอาหารพวกกลุ่มที่มันมีโอกาสทำให้เกิดมีการย้อนขึ้นของกรดได้ง่ายเช่นอาหารมันอาหารเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้หูรูดมันหย่อนกว่าปกติ
2: ครับ
0: แล้วก็คนไข้กลุ่มที่มีกินและนอนเลยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเสริมในบางรายเพราะว่ามันทำให้เรื่องของแรงดึงดูดของตัวอาหารถ้าสมมติเรากินปุ๊บเรานอนเลยเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดช่วยมาคุณป้าดิมันก็อาจจะทำให้ตัวอาหารที่มันอยู่ในกระเพาะกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมีโอกาสย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นคือถ้าเกิดคนที่มีอาการมากๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วกินเสร็จปุ๊บก็อยู่ในท่าที่มันไม่ได้เป็นท่านอนเลยคือถ้าเกิดท่านั่งก็ยังพอรับได้นะครับนะฮะแล้วก็สักช่วงหนึ่งสักสองสามชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยนอนอันนี้ก็จะช่วยสบายขึ้นคือสำคัญคือเรื่องน้ำหนักตัวพอน้ำหนักยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนยิ่งสูงขึ้น
2: เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักครับ
0: น้ำหนักเนี่ยพอมันเพิ่มแล้วมันจะไปเพิ่มความดันในช่องท้องได้ง่ายขึ้นหูรูดจะหย่อนลงผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการแสบยอดอกหรือเรอเปรี้ยวเนี่ยนะและหรือเรอเปรี้ยวโดยที่ไม่มีอาการต้องบอกไม่มีอาการสัญญาณเตือนนะฮะเช่นน้ำหนักลดกินไม่ได้เลยนะครับนะฮะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะครับนะฮะหรือมีไข้หรือปวดท้องรุนแรงถ้าไม่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะฮะ
2: ทานยาปกติได
0: ้หรือว่าอาจจะทานยาเป็นบางครั้งยาลดกรดทั่วๆไปก็ได้ตอนช่วงที่มีอาการแต่ถ้าเกิดมีอาการค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีอาจจะแนะนำว่าถ้าไม่เคยพบแพทย์อาจจะมาพบแพทย์สักหนึ่งครั้งเพราะว่าเราต้องพยายามคัดกรองโรคที่ไม่ใช่เป็นโรคกรดไหลย้อนเช่นมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งของกระเพาะอาหารนะครับเป็นแผลในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารก็แล้วแต่นะครับนะจริงๆตอนแรกๆเราก็จะสามารถให้การวินิจฉัยโดยการให้ทานยาสักวันแล้วก็ทานยาได้เลยแต่ถ้าเกิดในรายที่เรามีความจำเป็นต้องทำสืบค้นเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะไปทำส่องกล้องหรือไปทำอย่างเครื่องที่ว่า
2: แล้ววันนี้คุณป้าจะได้ส่องกล้อง
0: ก็ถ้าเกิดคุณป้าเป็นมานานแล้วกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นแต่เนื่องจากใครไม่เคยทานยานะฮะถ้าผมว่าท่านทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองประเมินโดยการใส่สายดู
2: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นแล้วสามารถรักษาหายขาดไหมครับหรือว่ามันเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นกับ
0: หายขาดได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่มีเป็นซ้ำเนี่ยได้ค่อนข้างจะบ่อยในกลุ่มนี้เองก็จะมีแนวโน้มว่าคนไข้อาจจะต้องใช้ยาในระยะยาวเนี่ยได้แต่ว่า ในปัจจุบันเองในคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแต่แบบชนิดที่มันไม่ถึงกับรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองส่วนตัวก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้เราจะให้กินยาสัก1ชุดคือประมาณ1คอร์สประมาณ 4-6 สัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นก็ดูตามอาการแล้วก็ให้คนไข้กินยาตามอาการเป็นหลัก
2: ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณป้ารับยาจากคุณหมอก่อนทานยาก่อนสักครั้ง
0: จะไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะใส่สายวัดกันหรือเปล่าน
2: ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณคุณป้าครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าจะมาเจาะน้ำค่ำค่ะดิฉันกับแฟนเป็นพาหะธาลัสซีเมียคราวที่แล้วที่เจาะลงไปดูผลของธาลัสซีเมียผลออกมาว่าน้องเป็นพาหะคราวนี้ก็เลยแบบต้องมาเจาะน้ำค่ำที่มาเจาะน้ำค่ำดูโครโมโซมเพราะอายุเยอะด้วยค่ะถ้าถามว่าเห็นร่างกายเขาอะเป็นปกติคนต้องดีใจเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะทุกคนอยากให้ลูกตัวเองแข็งแรงปลอดภัยอะไรเงี้ยได้เห็นหัวใจได้รู้ว่าเขาเต้นปกติก็โอเคค่ะก็ได้แต่ว่าลุ้นว่าน้องจะไม่เป็นดาวซินโดรมอะค่ะ
1: นี่คือคุณ
2: รัชนีครับ
1: รัชน
2: ีคนไข้ที่มารับการตรวจวันนี้ครับ
1: ครับผม
2: คือคุณรัชนีมารับการตรวจที่หน่วยนี้เพราะว่ามีปัญหา2ประการนะครับ
1: ค
2: ุณรัชนีเป็นและคู่และสามีเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงที่จะเกิดโรคธาลัสซีเมียในเด็ก
1: ครับ
2: ชนิดรุนแรง
1: คำว่าคู่เสี่ยงนี่เป็น
2: ครับหมายความว่าทั้งคู่ต้องเป็นพาหะของโรคนะครับและเมื่อจะมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ลูกเนี่ยเกิดโรคที่รุนแรงได
1: ้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะ
2: ถ้าเป็นคนเดียวไม่เป็นไรเลย
1: ความเสี่ยงก็จะแทบจะไม่มีผลเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นทั้งคู่เป็นพาหะทั้งคู่อันนี้มีความเสี่ยง
2: มีความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดโรครุนแรงเนี่ย
1: 25% 25%
2: ครับคุณรัชนีก็เลยมารับคำปรึกษาว่าเราจะตรวจให้รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเท่าที่ทราบคุณรัชนีลูกคนที่แล้วเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปตอน5เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่มั้ยครับเพราะคราวนั้นตรวจเจอว่าเด็กมีอาการบวมน้ำตัวบวมผิดปกตินะครับซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของโรคธาลัสซีเมียเขาจะแสดงอาการตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นชนิดรุนแรงนะครับ
1: เป็นชนิดรุนแรง
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นชนิดไม่รุนแรงนี่จะต้องยุติไหมหรือ
2: ไม่ต้องครับ
1: ไม่ต้อง
2: ถ้าเป็นแค่พาหะหรือเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงก็ตั้งครรภ์ต่ออ
1: ๋อเหรอ
2: ครับ
1: เราดูตรงไหนฮะที่บอกว่า
2: เราแยกได้ครับจากอัลตราซาวด์บอกได้เพราะเด็กจะบวมตัวบวมหมดเลยม
1: ี
2: ภาวะหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้อง
1: ภาวะหัวใจวาย
2: ใช่แล้วก็ยืนยันการตรวจโดยการตรวจเลือดเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับ
1: ถ้าสมมุตินะฮะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะยุติอยากเก็บเอาไว้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: เป็นไปได้แต่ว่าถ้าก็จะคุยกับคนให้ตรงๆว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือเลี้ยงไม่รอดนะครับเด็กจะเสียชีวิตตั้งแต่หลังคลอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งครรภ์ต่
1: อ
2: แถมในบางกรณีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคุณแม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บวินิจฉัยได้เนี่ยแนะนำว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม
1: ่ดีกว่า
2: ดีกว่าครับ
1: ตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะพอคุณหมอบอกแบบน
0: ี้จริงฟ้าถล่ม
1: ความรู้สึกที่เข้ามาคือ
0: พูดยาก
1: ยากมากเลยคงเป็นความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆนะครับต้องขอโทษที่พูดถึงขึ้นมาแล้วก็มันคงสะเทือนใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: แต่ว่าอย่างที่หมอจะคุยกับคุณแม่หลายๆคนคือโรคมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการรู้ก่อนกับเป็นข้อดีเพราะนั้นคือทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีกว่าที่เราจะตั้งท้องต่อแล้วเขาคลอดออกมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรครุนแรงที่เลี้ยงไม่รอดอันนั้นจะเสียใจมากกว่านั้นอีก
1: ใช่ฮะเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลานานไปใช่ไหมความผูกพันมากขึ้น
2: ใช่ความผูกพันมากขึ้นแต่ว่าหมอเชื่อว่านั่นคือการจัดบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดละเรารู้ก่อนเรารู้ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราก็ยุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม่ให้เขาออกมาแบบสมบูรณ์น่าจะดีกว่า
1: ตอนนั้นได้ปรึกษากันเพื่อเป็นเอ๊ะเราจะทำเงินกันดีไหมฮะหรือพอฟังคุณหมอวินิจฉัยแบบนี้เราก็ลงตาม
0: ก็คือรู้วันนั้นก็คือคืนนั้นยุติเลย
2: อยู่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแอดมิดเลย

0: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีลูกคนใหม่ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับ
1: 4
0: เดือนครับก็วันนี้ที่มาพบคุณหมอคือ
1: นัดเจาะน้ำค่ำเพราะว่าเมื่อตอน3เดือนเจาะลกดูทาลัสซีเมียแล้วแม่มีภาวะเสี่ยงก็คืออายุ40กลัวเป็นดาวซินโดรมไอ้เนื้อโรคที่เจาะคราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่พอ รู้แต่ผลทาลัสซีเมียวันนี้ให้มาเจาะน้ำค่ำเพื่อที่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยอีก1เดือนรู้ผล
0: ครับ
2: ครับ
0: กรณีแบบนี้นี่คือบวกกับคุณแม่อายุมากด้วยนะครับ
2: ใช่
0: ครับ
2: ใช่เป็นนะครับเรื่องทาลัสซีเมียในการตั้งครรภ์ครั้งนี้นี่คือเคลียร์ไปแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นแค่พาหะซึ่งไม่ถือเป็นโรค
0: ครับ
2: การเป็นพาหะคือเด็กจะไม่มีอาการเลยนะคุณแม
0: ่
2: คลอดออกมาโครงสร้างปกติสติปัญญาพัฒนาการปกติถ้าไม่ตรวจเลือดดูก็จะไม่รู้ประเด็นที่2คือคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะนิดนึงนะ
0: ครับ
2: ซึ่งมีความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวซินโดร
0: ม
2: ดาวซินโดรมเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ
0: ค
2: ือทุกคนที่ตั้งครรภ์มีโอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่อายุน้อยเสี่ยงน้อยอายุเยอะเสี่ยงเยอะนะครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนที่อายุ30ปลายๆ40ต้นๆมีลูกก็ไม่เป็นไม่มีภาวะดาวซินโดรมหรืออาการอื่นโรคอื่นๆก็มี
2: จริงๆความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะ 1% 1% เนี่ยถ้าดูตัวเลขคือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะ
0: ครับ
2: แต่ถ้าสมมติว่าคุณรัชนีตั้งท้องตอนอายุ30โอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมอาจจะแค่
0: 0.2%
2: มันเพิ่มขึ้น5เท่า
0: อ๋อจริงๆ
2: อันนี้ครับอันนี้เป็นคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในความเสี่ยง 1% เนี่ยด้วยความที่ดาวซินโดรมเป็นโรคที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนหรือบางครอบครัวเนี่ยต้องการจะรู้แน
0: ่ๆ
2: ว่าตกลงณความเสี่ยง 1% เนี่ยเด็กเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจแบบยืนยันการวินิจฉัยคือต้องใช้การเจาะน้ำคร่ำ
0: ครับงั้นวันนี้ก็คือจะทำอะไรบ้างนะครับ
2: วันนี้จะทำอันตราซาวก่อนนะครับคุณแม่หมอจะอันตราซาววัดขนาดเด็กว่าเขาโตตามอายุครรภ์ไหม
0: ครับ
2: หมอจะตรวจดูโครงสร้างภายนอกภายในโดยละเอียดให้ว่าเขามาครบหรือเปล่าแล้วก็จะเจาะน้ำคร่ำเป็นสเต็ปที่สอง
0: ครับ
2: จริงให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันเป็นเหมือนออปชั่นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในทุกๆราย
0: ครับ
2: เจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได
0: ้แล้วกรณีไหนต้องเจาะฮะ
2: แล้วแต่คู่สมรส
0: ค
2: ู่สามีภรรยาเป็นคนตัดสินใจหมอจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่าการเจาะมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไร
0: ครับ
2: ถ้าเจาะจะเป็นยังไงถ้าไม่เจาะเป็นยังไงแล้วทั้งคู่ตัดสินใจเอง
0: ถ้าเจาะเป็นยังไงฮะ
2: การเจาะเนี่ยมีข้อดีข้อเดียวหลักๆคือทราบผลโครโมโซมของเด็กว่าเด็กเป็นดาวซินโดรมไหมนะครับคุณแม่อันนี้เป็นการบอกผลแบบ 100% ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช
0: ่
2: นะครับการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียอยู่บ้างประการแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาหลายพันบาทจากกระบวนการฝากท้องปกติ
0: คร
2: ับข้อที่2เนี่ยเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดกระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้เพราะวิธีการของเราคือเราฉีดยาชาแล้วเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเราก็ดูดเอาน้ำออกมาหลังเจาะบางรายมีถุงน้ำค่ำแตกหลังเจาะบางรายมีการติดเชื้อเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแท้งนะครับความเสี่ยงของการแท้งการเจาะน้ำค่ำหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสแท้งประมาณสัก 0.4%ซึ่ง ก็ค่อนข้างน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์อันนี้คุณแม่ต้องรับทราบข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักละถ้าเราไม่เจาะเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวประมาณ 1%
0: ครับ
2: ถ้าไม่เจาะนะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่จะแท้งแต่ถ้าเราตัดสินใจเจาะเรารู้ผลแน่นอนแต่ผลโอกาสที่จะแท้งประมาณ 0.4% ตรงนี้ครับคู่สามีภรรยาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอยากไปทางไหน
0: คุยกันหรือยัง
1: เรียบร้อยค่ะ
0: สรุปบอกว่า
1: ก็ให้มาเจาะเนี่ย
0: เป็นวันนี้ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็มาเพื่อจะเจาะ
2: ใช
0: ่เช็คดูใช่ไหมเจาะถุงน้ำคร่ำขบวนการต้องมีอะไรยังไง
2: ครับ
0: บาง
2: ก็เดี๋ยวขั้นแรกเป็นการทำอันตราซาวก่อนคุณแม่ก็นอนบนเตียงสบายๆหมอทำอันตราซาวแล้วเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นอะไรอาจจะดูออกบ้างอาจจะดูไม่ออกบ้างเอาที่เท่าที่พอมองเห็นนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยหมอจะทำรีพอร์ตส่งให้แล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการเจาะน้ำค่ำเดี๋ยวหมออธิบายขั้นตอนละเอียดอีกทีนึงตอนที่อันตราซาวเสร็จนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะเริ่มถามคือโดยความเป็นแม่นะฮะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาความเครียดของคุณแม่จะมีผลอะไรกับลูกบ้าง
2: มีผล
0: ก
2: ่อนจะมาพบมีครับมีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยทำงานประสานกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเครียดสูงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของร่างกายในบางระบบเช่นอาจจะกินได้น้อยอาจจะนอนไม่หลับการหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็อาจจะเพี้ยนไปจากปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ต้องมีความเครียดในระดับสูงต่อเนื่องอย่างนั้นถึงจะมีผลชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเครียดแค่เล็กๆน้อยๆระยะสั้นๆ
0: บางวันก่อนมาเจาะอะไร
2: รถติดงานไม่ได้ไปตั้งใจเป็นแค่บางวันอันนั้นไม่มีผลอะไรเลยครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับความเครียดที่จะมีผลคือต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหนักจริงๆหรือว่ามีความเครียดต่อเนื่องยาวนานถึงจะมีผลนะครับสิ่งที่เกิด

0: กับคุณแม่เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้แน่นอนทุกคนมีความกังวลกับการตั้งครรภ์นะครับว่าลูกจะมีปัญหาอะไรไหมการที่จะมาเจาะเนื้อรกเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนอะไรไหมมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอันนี้อธิบายคุณแม่สบายใจก่อนว่าการที่เราเครียดน่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยทุกคนเครียดเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ถือเป็นความเครียดในระดับที่ไม่สูงมากอันนี้เป็นหัวเด็กสีขาวๆนี่คือแนวกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำตัวคุณแม่จะเห็นกระดูกสันหลังเห็นเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับเด็กนอนคว่ำอยู่มีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเห็นหัวใจเด็กเต้นอยู่นะครับเดี๋ยวหมอให้ฟังเสียงหัวใจเต้นนิดนึงอันนี้เป็นเสียงหัวใจเด็กนะคุณแม่หัวใจเด็กจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่2เท่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่ได้ยินนี่คืออัตราปกติเดี๋ยวจะดูรายละเอียดให้ก่อนครับอันนี้ให้แค่ฟังเสียงเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างให้ด้วยคุณแม่ดูตรงนี้อันนี้เป็นขาเด็กอันนี้กระดูกต้นขาอันนี้เป็นขาท่อนล่างนี่ขาข้างที่1 นี่หัวเข่านะเลื่อนหัวตัวไปนี่เจอขาข้างที่2เนี่ยเห็นกระดูกต้นขาเห็นหัวเข่าปลายเท้าอยู่แถวนี้อันนี้คือก้นนะครับเหมือนกับนอนคว่ำอยู่เห็นกระดูกสันหลังชัดเจน
1: เขาขยับตัว
0: ใช่ครับเขาดิ้นแล้วเขาดิ้นเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ต้นแขนนี่ข้อศอกนะครับแล้วก็นี่ท่อนแขนมือเขาอยู่แถวๆนี้เห็นนิ้วเล็กๆด้วยนะครับคุณแม่อันนี้แขนข้างที่1หมอเลื่อนไปอีกด้านนึงอันนี้จะเป็นแขนข้างที่2เนี่ยครับเห็นกระดูกต้นแขนสีขาวๆตอนนี้โครงสร้างภายนอกคือโอเคคือเราเห็นหัวเห็นลำตัวเห็นแขนขา2ข้างชัดเจนนะครับสีขาวอันนี้คือรกเกาะในตำแหน่งปกติไม่มีรกเกาะต่ำนะครับสีดำอันนี้คือน้ำคร่ำส่วนที่เป็นน้ำเราจะเห็นเป็นสีดำตอนนี้เหมือนเด็กลอยอยู่ในน้ำนะครับก็น้ำคร่ำก็ดูมีปริมาณที่ปกติดี
1: ทำไมเราถึงเลือกการทำอันตราซาวด์สำหรับเพื่อดูเด็กในครรภ์ครับมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับครับ
0: อันตราซาวด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
1: นะฮะ
0: เพราะว่าปลอดภัยนะครับอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยคนท้องทำไม่ได้เพราะอาจจะมีผลกับเด็กนะครับส่วนการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเทคนิคการใช้สนามแม่เหล็กอย่าง MRI อย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถทำได้ในทุกที่เราจะทำเฉพาะที่ตรวจพบว่ามีอะไรผิดปกติแล้วค่อยส่ง MRI ต่อเพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์ถือเป็นการตรวจมาตรฐานซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้รับการตรวจสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าเด็กมีขนาดโอเคไหมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปโครงสร้างต่างๆมาครบหรือไม
1: ่แล้วการตรวจแบบที่เห็นเป็น4มิติ3มิติเห็นเป็นภาพอู๋เหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ย
0: อันนั้นก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์นะครับอันตราซาวด์แต่ก่อนเป็น2มิติเราใช้2มิติมาสัก40ปีละ ประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีก็คือ3มิติกับ4มิติซึ่งก
1: ็ยังคงเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกัน
0: ยังเป็นอันตราซาวด์เหมือนกันแต่ว่าใช้ความฉลาดของซอฟต์แวร์ประมวลผลอะไรต่างๆมันก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในความจำเป็นยังไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นการอันตราซาวด์2มิติเนี่ยยังเป็นการตรวจมาตรฐานที่ถือว่าดีที่สุดอยู่ในปัจจุบัน
1: ซึ่งคือแบบนี้ใช
0: ่ครับใช่ครับ
1: ครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: วัดขนาดเด็กครับ
1: วัดขนาดเด็ก
0: ฮะวัดขนาดเด็กก็คือจะวัด3จุดวัดหัววัดตรงท้องแล้วก็วัดความยาวต้นขา
1: ครับ
0: แล้วเครื่องก็จะคำนวณอายุครรภ์กับน้ำหนักเฉลี่ยมาให้ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้รู้เพศยังครับ
0: วันนี้ถ้าอันตราซาวด์เดี๋ยวถ้าเด็กเข้าอ้าขาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะเดี๋ยวจะลองดูให้แต่ว่าถ้าเข้าหุบขาก็อาจจะดูยากนิดนึง
1: ครับ
0: คุณแม่วันนี้อายุครรภ์ประมาณสัก19สัปดาห์ครึ่งนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กอยู่ที่284กรัมน้ำหนักกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเอาล่ะเราวัดขนาดละขั้นตอนต่อไปหมอจะตรวจโครงสร้างความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในถึงตรงนี้คุณแม่อาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเดี๋ยวหมอสรุปให้ฟังแล้วกันเนื้อสมองดูครบถ้วนดีนะครับคุณแม่หมอดูแล้วไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้องก็ดูมาครบดีกะโหลกศีรษะก็เต็มดีไม่มีรูเปิดไม่มีรอยแหว่งจุดที่2หมอจะดูตรงใบหน้าอาจจะเห็นภาพหน้าน้องคร่าวๆนะครับคุณแม่แต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอันตราซาวด์เนี่ยมันคือเงาสะท้อนของคลื่นเสียงมันจะไม่ได้สร้างภาพเหมือนที่เป็นภาพถ่ายมันจะเห็นเป็นส่วนๆคุณแม่ดูตามลูกศรตรงนี้คือเบ้าตาเด็กนะครับ
1: ตาโตด้วยนะ
0: นี่เราเห็นริมฝีปากบนแล้วครับคุณแม่คุณแม่อาจจะดูไม่ทันไม่เป็นไรนะหมอวินิจฉัยให้ชิ้นขาวอันนี้คือริมฝีปากบนซึ่งเราเห็นเต็มดีเพราะฉะนั้นเรื่องปากแหว่งน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนดีอันนี้ยิ่งชัดกว่า อันนี้เหมือนเป็นปลายจมูกสัน

เด่นปลายจมูกเหมือนเรามองเสยขึ้นนะครับสามเด่นปลายจมูกอันนี้ก็เป็นริมฝีปากบนนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องปากแหว่งเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างของหัวใจนิดนึงเพื่อดูผนังกั้นดูลิ้นหัวใจว่าทำงานดีหรือเปล่า

0: เสียงหัวใจดูปกติดีนะครับคุณแม่หมอเช็คเล่นหัวใจข้างขวาละไม่รั่วหมอเห็นเส้นเลือดใหญ่2เส้นที่ออกจากหัวใจปกติดีนะครับคุณแม่หัวใจจะมีเส้นเลือดออกซ้ายขวาของน้องก็ดูปกติดีเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจเด็กหมอให้ผ่านนะครับกับอันนั้นสีเทาๆที่อยู่2ข้างก็คือเนื้อปอดนะครับก็ดูแล้วก็เนื้อเนียนดีไม่มีอะไรแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นช่องอกหมอให้ผ่านนะครับหมอลงมาสู่ช่องท้องอาจจะเห็นดำๆเล็กๆตรงนี้คือกระเพาะอาหารแต่ตอนนี้เด็กจะมีแต่น้ำนะครับเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเขาจะกลืนน้ำเข้าไปในกระเพาะเราก็จะเห็นเป็นน้ำอยู่ในกระเพาะอาหาร
1: เด็กที่อยู่ในน้ำคร่ำนี้ได้รับออกซิเจน
0: ทางสายสะดือครับ
1: สายสะดือจากคุณแม่
0: ใช่ครับเขาจะยังไม่ได้กินอาหารอะไรได้รับอาหารออกซิเจนได้รับสารอาหารทั้งหมดผ
1: ่
0: านทางสายสะดือซึ่งสายสะดือก็ต่อกับระบบไหลเวียนของคุณแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เยอะเราก็ส่งสารอาหารดีๆไปหาลูกได้อย่างเต็มที่นะครับ
2: แล้วทานอาหารเสริมล่ะคะ
0: อาหารเสริมจริงๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณแม่ถ้าเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ได้ถึงขั้นขาดอาหารแล้วเรากินอาหารได้ครบ3มื้อหมอว่าพอละอาหารเสริมก็เหมือนเป็นออปชั่นถ้าไม่ได้ลำบากในการซื้อหาอยากจะซื้อหามารับประทานก็ทำได้แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับข้อจำเป็นว่าทุกคนต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
1: ทำไมตอนเราคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างหรือว่าจะไม่กินอาหารบางอย่างอะไร
0: มีได้ครับเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งครรภ์นะครับ ซึ่งฮอร์โมนก็อาจจะมีผลกับการทำงานของร่างกายในหลายระบบนะครับอันนี้ไม่ถือว่าผิดปกตินะครับคุณแม่ก็ทานเอาตามที่รู้สึกว่ากินได้ตามปกติละกัน
1: ครับ
0: เท่าที่หมอดูมานะครับคุณแม่โครงสร้างภายในดูครบถ้วนดีไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้ำหนักน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คราวนี้เราจะมาดูประเด็นสำคัญที่คุณแม่อยากรู้คืออยากรู้เพศน้องนะครับเดี๋ยวหมอดูให้เห็นไม่ชัดครับคุณแม่แต่มีแนวโน้มจะได้ลูกชายนะครับตรงนี้เป็นหว่างขาเราเห็นเหมือนเป็นต้นขาสองข้างตรงนี้หว่างขามันดูแหลมๆครับคุณแม่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัด 100% นะครับหมอให้สัก 70% อาจจะได้
2: มันก็เกิน50แล้วนะ
0: เกิน50แนวโน้มคือเกิน50ว่าน่าจะเป็นลูกชายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับคุณแม
1: ่ทำไมอ้อยล่ะครับ
2: ชอบแบบผู้หญิงเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะ
0: เรื่องของโครงสร้างดูดีหมดนะครับเรื่องของรกน้ำคร่ำสายสะดือปกติงั้นเดี๋ยวขั้นตอนที่2หมอจะทำการเจาะน้ำคร่ำให้นะครับเดี๋ยวหมอเล่าขั้นตอนให้ฟังก่อนจะได้เห็นภาพจะไม่กังวล นะครับขั้นตอนคือหมอจะทำความสะอาดผิวหนังหน้าท้องโดยทาน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนระหว่างการตรวจคุณแม่มือวางไว้ตำแหน่งนี้ดีแล้วเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดเดี๋ยวมันเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จหมอปูผ้าปลอดเชื้อแล้วก็จะฉีดยาชานะครับคุณแม่เจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดปักลงไปในแอ่งน้ำคร่ำแล้วก็ดูดเอาน้ำออกมา20ซีซีตอนที่หมอทำเนี่ยหมอใช้อัลตราซาวด์เป็นช่วยเป็นตัวไกด์อยู่แล้วถ้าเด็กเขาอยู่ด้านนี้หมอจะลงเข็มไปด้านตรงข้ามก็จะไม่โดนกันไม่เกิดอันตรายกับเด็กนะครับดูดน้ำคร่ำออกมา20ซีซีทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับพอเจาะน้ำคร่ำเสร็จหมอให้คุณแม่นั่งรอข้างหน้าประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาหมอจะเอาขึ้นตรวจอัลตราซาวด์แบบนี้อีกทีนึงให้คุณแม่เห็นว่าหลังจากการเจาะผ่านไปทุกอย่างยังโอเคหัวใจเด็กยังเต้นดีปริมาณน้ำคร่ำยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมหมอถึงจะให้กลับบ้านนะครับกลับไปบ้านเนี่ยคุณแม่ต้องนอนพักเยอะๆวันนึงนะครับกิจวัตรในบ้านทำได้หมดเลยเดินเหินอาบน้ำเดินขึ้นลงบันไดช้าๆทำได้หมดทำกับข้าวล้างจานที่เป็นกิจกรรมเบาๆทำได้หมดคุณแม่ควรจะงดกิจกรรมหนัก24ชั่วโมงเช่นออกกำลังกายเดินทางไกลหรือว่าตะเวนช้อปปิ้งทั้งวันหิ้วของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยต้องงด24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนร่างกายโดยเฉพาะแถวๆหน้าท้องเพื่อไม่ให้มีภาวะถุงลมข้ามแตกหลังเจาะนะครับผลการตรวจจะออกใน3สัปดาห์เดี๋ยวหมอจะให้ใบนัดคุณแม่มาฟังผลนะครับ
1: คือตอนที่เจาะไปใช้เข็มเบอร์เล็กสุด
0: ครับ
1: แล้วก็พอดึงเข็มออกมามันก็จะมีรูมีรอยถ
0: ุ
1: งน้ำคร่ำแล้วมันจะทำไงไม่ให้มันมีน้ำคร่ำออกมาอีกตรงรู
0: ถุงน้ำคร่ำเนี่ยมันมีความเหนียวในตัวเองครับแย่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยเหมือนเราดึงเข็มออกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาประสานกัน
1: ติดเลย
0: สนิทนะครับมีแค่บางรายที่มันอาจจะไปมีสาเหตุที่ทำให้รูเนี่ยมันขยายออกเช่นมีแอ
1: ค
0: ทีฟมีกิจกรรมหนักๆหรือมีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นรูเล็กๆมันขยายออกก็จะเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกในที่สุดถึงแนะนำคุณแม่ว่าหลังเจาะเนี่ย
1: อยากหักโหมไปทำอะไรใช
0: ่ไหม
1: ช้อปปิ้งถือของหน
0: ัก ใช่ใช่อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่า
1: ครับผม
0: แต่ถุงน้ำข้ามมันเหนียวพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ถุงน้ำข้ามแตกเนี่ยโอกาสเกิดเลยน้อยมาก
1: ครับ

0: เริ่มนะครับคุณแม่หมอฉีดยาชานะครับเจ็บตอนนี้กั้นใจนิ่งอึ๊บเจ็บอยู่นะครับคุณแม่หมอเดินยาอยู่นะอดทนนะครับอดทนนะอดทนอดทนอดทนแม่หายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆเหมือนเราตอนเราทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับหมอกำลังดูดน้ำคร่ำจะมีความรู้สึกหน่วงๆในท้องนิดหน่อยมีความรู้สึกเสียวูบๆนิดหน่อยเป็นอาการปกตินะครับหายใจเข้าสบายๆหายใจออกช้าๆแม่รู้สึกเสียวท้องน้อยทีนึงนะครับหมอถอนเข็มออกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการผิดฝาผิดตัวเราจะให้คนไข
1: ้ตรวจเองเลยฮะ
0: ที่หลอดน้ำค่ำว่าเป็นของตัวคุณแม่โดยที่ไม่ได้มีการสับสนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเรื่องการส่งตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆต้องมีการเหมือนเป็นดับเบิลเช็คตลอดเวลาป้องกันความผิดพลาด
1: ไงบ้างครับเจ็บไหมครับ
2: มันก็เจ็บแต่ถ้าถามว่าระหว่างเจาะลบกับเจาะน้ำค่ำเจาะน้ำค่ำเจ็บน้อยกว่าเยอะมาก
1: พอหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับคุณแม่ยังต้องรออยู่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับให้นั่งรอประมาณสัก20นาทีเราจะทำอัลตราซาวด์ซ้ำเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นเด็กว่าหัวใจยังเต้นเป็นปกติปริมาณน้ำค่ำยังอยู่ครบถ้วนเพื่อความสบายใจของตัวคุณแม่เองก่อนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับแล้วเราก็จะนัดคุณแม่มาฟังผลประมาณ3สัปดาห์ครับ
1: 3สัปดาห
0: ์คุณแม่รอลุ้นนะครับเรื่องเพศชายเพศหญิงยังไม่การันตีนะแต่ว่ายังไงก็ตามรอผลวันที่มาฟังผลน้ำคร่ำอะครับโครโมโซมเพศจะออกด้วย อันนั้นอาจจะ 100% วันนั้นว่าตกลงเป็นผู้ชายจริงอย่างที่หมอว่าหรือเปล่า
1: วันนี้ขอบคุณรัชนีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ประภัทรมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ

สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตาวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีรัชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราบอกเขาบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
2: รักษาไม่หายอะฮะ
1: ใช่ครับผม
2: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทำให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทำให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
2: ได้ยินในหูเลยเหรออ
1: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
2: ครับ
1: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดำเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
2: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
1: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
2: รักษาไม่หายอะฮะ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
2: อุ้ยอย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเงี้ยตลอดเวลาม
1: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
2: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันแล้วคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
1: ใช่
2: มากกว่านั้นไหมครับ
1: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้าเสื่อมมากจนขนาด

0: ที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
2: บ๊ายบาย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเริมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnershipระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthened Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชทัยาศัยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธ์ มิตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 10:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเรื่องความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่าง
1: ๆการเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษา ซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษาที่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่เป็นวิชาความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทการเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการบริเวณหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระส่วนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสธมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและ

สอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระ21รูป

สังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 นาทีนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนศาสตร์รวมจำนวน 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระนิธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาหมู่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสะอาดและเอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบหรือ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่สมาร์ทฮอสพิทอลในระบบดิจิทัลแบบ paperlessใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบ Smart Queue และนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านบาทช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาลเตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยถุงพระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดและสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทางนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุพารามวัดผังม่วงวัดบ่อระจันจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

0: ือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอาพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: ไปเหรอ

0: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเดชั่น X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี้ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแหละ
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้อง

0: แบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: เพราะพออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานก็น่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: นั่นเป็นวิธี
0: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นทีนี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยแต่ละวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
0: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: Oh.
0: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
0: คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั
0: ้นใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลานจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ที
0: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
0: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเราเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับนึงแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
0: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ ก็ไม่รู้จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องครับ
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสมที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนนะ
1: ครับ
0: ก็คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20 ปี
0: อ่า55
1: ถึง75
0: ปีถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมครับต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาทใช่มั้ย
0: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็120,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2.4 ล้าน
0: ใช่2.4 ล้านครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
1: อือ
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3.4 ล้านใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10 ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเ
1: งินง่ายๆเลย
0: 3.4 ล้าน
1: เก็บให้ได้
0: ใช่
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3.4 ล้าน
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1 ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมฮะมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสัก1.2 ล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับ แต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา

0: อืมที่เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
1: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
0: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
1: ใช่
0: อย่างน
1: ี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
0: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
1: ใช่ครับแต่ที่นี
0: ้งอกเงยขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
1: ใช่
0: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แค่คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เขียนว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออ
1: าจารย์
0: ลืมซื
1: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อครับ
1: เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปีฮะ
0: 5ปี
1: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับใช่คร
0: ับแล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้วก็
1: ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
0: ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงไปลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมาก
0: ๆ
1: แล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยใช่มั้ยงั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
0: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเง
0: ี้
1: ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่

0: ทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก
1: ็
0: น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ย
1: แต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็โอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: ใช่ฮะเขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆดังนั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองท
1: ุ
0: นรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับ โ
1: อ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: จริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่นี้คุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ซึ่งมีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: oh.
0: บางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
1: โอ
0: ้เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลับต่อเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได
1: ้
0: จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์นะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุน

0: ใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบดหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพ

0: พรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำระดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้งสองท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นและ13:00 ถึง 16:30 นได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกด้วยการใส่เสื้อกาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ที่ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีครับผดร้อนคืออะไรคะ
1: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะนี่เกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักเจอกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
0: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พี
1: ไม่ทันค่ะมันจะมีความรู้สึกยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเล่นว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงๆเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆบางคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี่ยค่ะแล้วก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไหล่ผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาคันก้นอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุปน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่จะเหงื่อที่เยอะมากๆมากัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกเนี่ยค่ะก็คันมากขึ้นได้ค่ะ
3: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
1: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอทะเลต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะ ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะ

0: คือไปอุดตันแล้วก
1: ็อุดตัน
0: เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผลร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแทมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมากัดผิวหนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้2โรคเลย
1: ค่ะ
2: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะ
2: งั้นก็คือจะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาราไมด้วยค่ะ
0: ค่ะจริงๆถามว่าคาราไมช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาราไมเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาราไมนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะจับเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะ เป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดให้แห้งแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะ อันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจเพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
1: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: ค่ะจริงๆเชื้อ

0: รัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: oh.
0: ใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกเราก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะน้ำเลย
2: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคลอรีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดปูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คลอรีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าส่วนใหญ่คลอรีนมันจะเยอะในน้ำเนาะอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณวิบูลย์วิจิตรพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
2: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
1: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
2: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: ค่ะคุณนันคะอาจารย์น้ำเมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4 ก็เลยถามว่าอาการแบบเนี้ยเป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันหนึ่งอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
2: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้อง

0: กินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อ่านค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
0: อ๋อแล้วที่อาจารย์ว่าเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
1: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย
1: ์
0: เป
1: ็
0: นผู้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
0: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ14อายุ13อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นๆขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค่ะ
2: ได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่สองที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี้ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าซาลิซิลิกแอซิด

0: ข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่สองที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้ก็ได้ใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิเซลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกเนี้ยสามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะดังนั้นสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาทอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปรบร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกะลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตี้ยมฟุตบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็ก

0: ที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่แบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
0: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมียวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจมา
0: อันตราซาวด์จะดูทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันนี้เวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะการพีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนหนึ่งค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนหนึ่งเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้

0: ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
1: คะใช่ค่ะจริง ATK เขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
0: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เจอคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มๆอันเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
0: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์ว่าเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
1: ขอบค
0: ุณมากนะ
1: FC อาจารย์ค่ะ
0: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเนาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
0: อ๋อสวยนานสวยทน
1: งามใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงๆไม่ควรจะดูอะไรพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนหอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
1: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอันที่การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี้สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะ ผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่
0: ค
1: ่ะเด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเหล่านี้มีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนเนี่ยจะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ 1. ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันนี้สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะเนี่ยดังนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวก
0: มอยเจอร
1: ์ไรเซอร
0: ์
1: หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
0: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์ว่ามีตอบคำถามคุณเดินกะลาหน่อยค่ะคุณเดินกะลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
2: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
0: ไม่ได้บอกมาคุณเดินก็ไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
2: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
0: ค่ะคุณเดินกะลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
2: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
2: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
0: ค่ะ
2: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของ ภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้

0: หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่ะซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอริอัสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกับแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอริอัสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอริอัสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานอะนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กได้หลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ก็ต้อง
2: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมียวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
2: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้มาเรื่องจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ว่าอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปและก็ไม่ล้างเยอะเกินเพราะแหละไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกเราล้างหูแบบเยอะมาก

0: ไปตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมอยเจอไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
0: คือ
1: เป
0: ็
1: นแค่ครึ่งบน
0: ข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไร
1: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบมอยเจอไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างเงี้ยค่ะสายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
0: ่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
1: 4เดือนค่ะ
0: 4เดือน
1: ฉีดได้เลยใช่ค่ะ
0: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
1: ้
0: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดา นะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พีอาจารย์มะเหมี่ยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับ

0: ต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
0: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
0: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได
1: ้คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการ

0: ของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้าง มีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้าง หรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
0: ค
1: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไง
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
0: อ
1: ๋อรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
0: ไม่ร
1: ู้
0: จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้า

0: หายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการคือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
2: ขอโทษอะไรอย่างอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคตอนที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์

0: การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
0: ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่มั้ยคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุโรคอีสุกอีใสส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิเหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อไวรัสครับโรคอีสุกอีใสทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken pox หรือวาริเซล่าอีสุกอีใสเนี่ยเป็นโรคของตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อเนี่ยเมื่อมีการเข้าสู่ร่างกายเด็กคนหนึ่งก็จะมีระยะฟักตัวแสดงอาการเป็นผื่นแล้วก็มีการแพร่กระจายให้เด็กที่อยู่ข้างเคียงได้สามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือ1ก็คือการสัมผัสกับผื่นโดยตรงอันที่2ก็คืออาจจะเป็นการสูดเอาเสมหะเอาสารคัดหลั่งหรือเอาน้ำมูกของคนที่มีเชื้อไวรัสติดมาวันนี้น้องฟีฟ้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
1: อีสุกอีใสค่ะ
0: โรคอีสุกอีใสเนี่ยส่วนใหญ่เราวินิจฉัยจากการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายโดยดูลักษณะผื่นเป็นหลักงั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจผิวหนังหน่อยนะครับโอเคส่วนใหญ่เนี่ยหลังการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นอีสุกอีใสเนี่ยจะมีการแสดงอาการภายใน2สัปดาห์หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงตั้งแต่10วันถึง21วันหลังการสัมผัสได้นะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นตุ่มสีแดงราบเรียบต่อมาตุ่มจะเริ่มนูนขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ำใสและก็ตุ่มก็จะเริ่มขุ่นขึ้นคล้ายๆตุ่มหนองแล้วสุดท้ายเนี่ยตุ่มก็จะมีการแห้งตกสะเก็ดไปการรักษาหลักของอีสุกอีใสเองเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการทานยาลดไข้เช็ดตัวเมื่อมีไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือการทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันแล้วก็การใช้ยาเขียวหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรที่พอกตามผิวหนังเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานนะและยิ่งอาจทำให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กตัวภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เลยที่เราพบได้บ่อยก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังซ้ำเติมนะครับเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผื่นจะมีอาการค่อนข้างคันทำให้เด็กมีการรวงแขกแกะเกาทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ค่อนข้างน้อยเช่นอาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กอาจจะมีเรื่องของอาการซึมเดินเซได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวหมอนัดดูอาการอีกทีนึงติดตามอาการถ้าผิดปกติคุณแม่ก็พาน้องมาตรวจก่อนนัดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ
0: อีสุกอีใสส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าในเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่ามีการได้ยากดภูมิก็อาจจะมีเกิดอีสุกอีใสซ้ำได้ปัจจุบันเนี่ยอีสุกอีใสสามารถป้องกันได้นะครับโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนในเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีส่วนเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มแต่ระยะห่างกัน1เดือนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดอีสุกอีใสได้แต่ว่าอาจไม่ 100% ถ้าในเด็กที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเป็นอีสุกอีใสเนี่ยความรุนแรงก็จะน้อยลงก็คือตุ่มที่ขึ้นก็อาจจะมีปริมาณเม็ดที่น้อยกว่าในเด็กที่ไม่ได้ฉีดนะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ป้า
1: เอาอะไรมาติดผมเนี่ย
2: ก็เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
3: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
2: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้างไม่ก็คือทำงานไงนี่ส่วนคนนี้ก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
3: ฮะ
2: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงเออแล้วเดี๋ยวป้าคุณหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
3: ใช่ไหมแน่ถามหาคนนู้นคนนี้ที่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลา2ตัวอย่างนั้นแน
2: ่สองมืออ ๋
3: อเหรอ
2: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้ทั่วถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
3: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
2: ได้ยินนะเว้ย
4: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
5: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
4: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
5: ่โอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงวันที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
4: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
5: เออขอโทษวางเลยวางเลยกินเออขอบใจมากเออวางไว้ ขอบใจมาก
4: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
5: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
4: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
5: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้โหไปเถอะ
1: งานพ
5: ี่โอ้โห
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
5: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
1: ้อะไรเป็นไร
5: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้พอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
1: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
5: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
5: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรอะไรก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้ล่ะพี่มันเหมาะสมแล้ว
5: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะเอาไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
1: ้
5: ว
1: โอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
5: พูดแล้วนะ
1: เรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
5: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลยได้เลย
6: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
7: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
5: พูดมีเหตุผล
6: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
7: า
6: ะ
7: วางเลยครับ
6: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
7: เฮ้ยนอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเนี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปครับ
6: พอแล้วค่ะไปแล้ว
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
5: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
1: คุณน้ำตาลไม่บอกว่าใช้โลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้าตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อมามันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
5: ขออนุญาตขัดจังหวะ
1: อะไร
5: คุณกันผม
1: โอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
5: หายใจลึกๆนะเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
1: ้มึงไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
5: ขอลาสักสองชั่วโมงได้ไหม
1: ไปไหน
5: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
8: สมน้ำหน้า น้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้าง พี่รู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ย มันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขนาดพี่ยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังในขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
5: ได้ทีมันซ้ำแล้วยาวเลย
3: ต้องให้น้องมันถอนหงอกตลอด
5: โอ้ยมีเยอะ
3: เนี่ยเจ๊อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อีกอย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดิมีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
7: ใช่
3: และที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
8: จ
3: ้
8: า
3: จ้า
8: ทำ
3: ไมอ่ะ
8: โอ้แหมนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
3: แล้วก็
8: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
5: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอ
3: เอออันตรายนะเว้ย
5: โอ้โหตายตาย
3: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
8: ทำไมคะ
3: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
5: ่เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
3: ที่บริเวณหน้าครับผม
5: โอ้โหคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปส
3: ่
5: งไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
3: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมล
5: โอ้ย
7: ผม
5: ไ
7: ม่ได้อ้วนเลยไม่น่าเชื่อไม่คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้นะน้ำหนักแม่งเยอะตามความรู้จริง
8: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
3: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว้และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
8: มาปักไปเริ่มมีการ
3: ป้องมา
8: ใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันหนึ่งโรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับครับแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอยังเป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นหลังเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นี่หลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: ใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อถ้าที่คือกระดูกสันหลัง
1: อยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื
1: ้อตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ๋อ
1: นะอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป

0: อีกอันนึงก็คือปวดหลังและร้าวไปบริเวณอื่น
1: ยังไงครับคุณหมออ
0: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการร้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันร้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บๆเดินๆแล้วเหมือนชาๆเท้า
1: อันนี้อ
0: าจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังและร้าวมาที่ท้องถ้าร้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
1: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: อาจจะไม่ใช่กล้าม
1: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
0: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
1: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมีหลากหลาย
0: หลากหลาย
1: แต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
0: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหนังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่นค
1: ้
0: าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มๆถูบ้านกวาดบ้าน
1: ยกของ
0: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
1: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
0: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
1: ๆ
0: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องนี่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
0: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: สองอย่างนะฮะคือหนึ่งปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงเราปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
1: เฉียบพันหายเร็ว
0: เฉียบพันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดรำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
1: ้ขนาดไหนคนจะพบแพทย์ได
0: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุขสบาย
1: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล้ว
0: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
1: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
0: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
1: ตรงกลางเลยนะ
0: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่นมีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์
1: ครับ
0: อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
1: นะครับทีนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
0: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
1: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
0: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตามสาเหตุ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
1: แล้วทำไงคุณหม
0: อพวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
1: หนึ่งเลย
0: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
1: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
0: มักจะเป็นยาทาน
1: เริ่มจากทานก่อน
0: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
1: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
0: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
1: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
0: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
1: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
0: เราสามารถทำเองได
1: ้อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างซะหน่อย
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง
1: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
0: เริ่มเมื่อยงานละเราอาจจะยืดง่ายๆก็คือ

0: เราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
1: เหยียดขาด้านหน้านะ
0: แล้วก็ก้มกอดเข่าแล้วก้มลงมานะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุด
0: ค้างไว้ประมาณสักสิบวินาที
1: ติดพุงก็คือค้างไว
0: ้ค้างไว้
1: นับถึงสิบวินาที
0: ใช่หนึ่งถึงสิบวินาทีนะครับอันนี้ท่าที่หนึ่งนะครับ
1: ท่าที่หนึ่ง
0: ท่าที่สองเนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
1: มือขวาจับเข่าซ้าย
0: นะครับมือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
1: นั่งหลังตรง
0: นะครับแล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
1: ให้สวนทางกับตัว
0: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
1: นะครับอีกฝั่งนึง
0: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
1: นับ30
0: ก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
1: ้ประมาณนี้นะครับผมคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบว่ารุนแรงเลย
0: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุนะ
1: คร
0: ับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
1: ไม่ดีขึ้น
0: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
1: เสื่อม
0: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาขึ้นอยู่ว่าเป็นลากประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
1: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กคุณหมออ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
1: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
0: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเป็นเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
1: ้
0: มีการอ่อนแรงของกล้ามที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
1: ้
0: หรือมีการเดินที่ผิดปกติ
1: ครับ
0: อันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงแล้วกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออก
1: ครับผม
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
1: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะเฉพาะคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับสิบล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงและจะลดอาการปวดในระยะยาวได
1: ้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นๆด้วย
0: อื่นๆด้วย
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบพระคุณครับ
0: ครับ

โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้าง

0: บ้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยลุงอ้วนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หรออื
2: ม
1: โอ้สาวหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค
4: ่
3: ะ
4: หมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้การปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะไหนลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลยพี่เจไปเลยเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยเราควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทํางานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นสังตรงอกผายไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยแล้วก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่มั้ยคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี้
2: อย่างนี
3: ้บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
3: ก็บิดเอียวตัวมันก็จะได้เอียวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่มั้ยคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยถ้าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันหน้าได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1ถึง10ก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่า2ข้างชันเข่า2ข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะเขม่าวท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
1: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
3: เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหไวมากเจม
1: หายเลยอ่ะ
2: เมื่อกี้
1: หล
2: ัง
1: เนี่ยหาย
2: ใช่
3: นะคะนี่ก็เป็นทริปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
1: ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
3: ค่ะไม่เป็นไร
1: หายปวดหลังเลยอ่ะ
3: ค่ะ
1: ดีมาก
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนขาก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อยในการกีฬานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะเห็นนักกีฬาที่มีข่าวว่ามีกล้ามเนื้อฉีกนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้บ่อยทั้งส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อน่องครับในแง่ของการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันของการปฐมพยาบาลส่วนแขนขาที่มีการบาดเจ็บก็คือใช้หลัก RICE นะครับ R ย่อจาก rest นะครับก็คือพักส่วนที่มีการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้น I ย่อจาก ice ก็คือการประคบเย็นครับการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดปวดและช่วยให้หลอดเลือดในบริเวณนั้นมีการหดตัวลดอาการบวมของส่วนที่มีการบาดเจ็บ C compression ก็คือการพันผ้าเพื่อลดบวมในส่วนที่มีการบาดเจ็บครับ E elevation ก็คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นกว่าระดับของหัวใจเพื่อที่จะช่วยลดบวมครับการประคบเย็นหรือร้อนนี่ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประจำนะครับแต่ในแง่ของการบาดเจ็บใหม่แนะนำให้ประคบเย็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังการบาดเจ็บครับเพราะว่าการประคบเย็นนอกเหนือจากการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวครับนึกภาพว่าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆที่มันฉีกขาดครับถ้าเราไม่มีการประคบเย็นแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะออกมาทำให้เกิดบวมเห็นเป็นห่อเลือดได้มากขึ้นหากเราไปประคบร้อนตั้งแต่ต้นเนี่ยหลอดเลือดพวกนี้จะมีการขยายตัวมากกว่าปกติอีกนะครับทำให้มีอาการบวมของข้อเข่าหรือว่าขาที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นได้อีกครับการดูแลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับก็คือการป้องกันนะครับก็จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงที่ดีเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเน้นนะครับว่าหลังการบาดเจ็บใหม่ต้องใช้การประคบเย็นและหลังจากการบาดเจ็บแล้วก็ควรจะได้รับการวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ดีพอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ฉันชอบได้ดังเดิมครับการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อนะครับช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการยืดเหยียดเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วก็จะเริ่มใช้แรงต้านการที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใส่แรงต้านใส่งานให้กับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถึงจะได้รับรู้ว่าจะต้องแข็งแรงนะจะต้องฟิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆให้มันรู้เป้าคลินิกกีฬาโรงพยาบาลศรีราษฎร์เราก็จะมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะดูแลโปรแกรมครับเราก็จะออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ท่านสามารถทำได้สามารถลองทำที่คลินิกของเราเพราะเรามีฟิตเนสย่อมๆนะครับที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็มีการติดตามอาการเป็นระยะๆแล้วก็ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ท่านกลับไปเล่นกีฬาได้ครับ

0: Listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหม
2: คร
1: ับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์
1: แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำ
2: ค่ะ
1: ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming นะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะ แต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าเออไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
2: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
2: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
2: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
2: ค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้
1: ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
2: ใช่ใช่
1: ใช่ครับเรากำลังมองเขา
2: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช่
1: เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
2: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
2: ค่ะ
1: หลายๆคนครับทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
2: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
2: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายๆ
2: ใช่เราก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
2: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
2: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
2: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
2: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช
2: ้ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็ เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะ

0: มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าแล้วผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยนะเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
1: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะ กี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
0: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
1: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
0: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
1: เออมันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบอ่ะ
0: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะรีแอคในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
1: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
0: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอะไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
1: นั่นนะคะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
1: ค่ะก็อยากฝากแมสเซจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกมั้ยคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะ พอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงอะฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
0: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
1: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีเนี้ยเวิร์กที่สุดเลยค
0: ่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค
1: ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆgrow up นะคะแล้ว self esteem เนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ย

0: มันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
1: า
0: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได
1: ้
0: นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์นี้เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่

0: นะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสตีมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสตีมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็น ว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำ ให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนี้ไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต
1: ็
0: ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: metaverse
1: ทุกอย่างจะเป็น metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: body shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะวิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสตีมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะ
1: จ๊ะกำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะ คะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึก

0: ดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัต
0: ิน
1: ั้นถ้าเราเคยถูกรักม
0: า
1: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนาะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรีมายก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมแท้ผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็ม

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ปะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ปะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีน
0: สุขภาพของคนดังหุยหุยหุยหุยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ไลฟ์ยาวๆอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีน
0: โอ้นี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: ว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้ครับทางนี
2: ้
0: อุ้ย
1: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คือ
3: ใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊แต่ว่ามัน
3: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
3: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
3: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
3: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
3: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
3: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
3: อยู่ผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
3: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
3: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
3: Really
0: Nearly Yes
3: ก็ได้ค่ะไปค
0: ่
3: ะ
0: ไปครับไป
3: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยนะฮะครับไปครับไป

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไม
4: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลย
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
3: หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เสื้อรัดด้วยเหรอครับ
4: ตอนแรกก็คิดพี่เพราะว่าใส่ชุดแบบกับอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจทั้งไม่
4: ได
3: ้
4: เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็ทน
3: หายใจไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรอยากจะ
3: ดู
0: ขอดูหนังก่อน
4: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวเราะมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ ICU แล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
3: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหนคะ
4: ที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไง

0: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที่
1: ควบคุมตัวเองไม่ได้
0: เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
2: แล้วหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
0: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
2: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
1: อ
2: ย่างผมเองจริงๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วงี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเผื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
4: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
2: ไวเกิน
4: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
0: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: ผมคิดว่าไม่น่าจะหมายความว่าอย่าง
4: นั้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะพอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
4: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครุมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
2: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
4: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
1: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
4: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าน่าจะเป็นผื่นผีเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึง ค่ะ
1: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิว

0: บอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
2: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
1: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่จะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได้
3: จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
2: อันนี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
3: ไม่พี่ประเด็นคือหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
1: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
0: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
3: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
0: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างงั้นเนี่ย
2: เ
1: พื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
3: แพ้ภูมิ
1: แล้วแพ้ฉันแพ้อะไร อย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
1: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
3: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
1: ค่ะคนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
3: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
0: ไปที่ระลึก
3: ไปที่ระลึกว่าเฮ้ยมาแล้ว
2: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
0: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันถึงคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพิมพ์ทิพย์ค่ะ
2: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถาม

0: ข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
1: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
2: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันค่ะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
3: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก็คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
0: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
3: ไม่ควรทำค่ะ
2: เพราะว่า
3: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
2: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
3: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
2: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะ
0: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีครับรอบรั้วรามมาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆ บ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วละครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัว พี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆ บ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆ บ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเดินแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานอ่ะไว้เวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร

0: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันกิจกรรมเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานในเด็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอไปดูแล้วมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดมันกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
0: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้คืออะไรบ้างครับ
1: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องสองทางไกลนะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะเห็นรายละเอียดอีกส่วนนึงก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆ บ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับ แหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆครับ
1: ครับผมยินดีมากครับ
0: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับพี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลยครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
3: เนี่ยเดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเขาไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลย งั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่

ครับผมหมอนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

ำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของมหิดล Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมุติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังหุยหุยหุยหุยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีม
0: โอ้โหนี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีม
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีมไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: ว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้ครับทางนี
2: ้
0: อุ้ย
3: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คือ
3: ใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊ะแต่ว่ามัน
3: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
3: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
3: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
3: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
3: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
3: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
3: ไม่ต้องกลัวผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
3: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
3: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
3: Really
0: Nearly Yes
3: ก็ได้ค่ะไปค่ะ
0: ไปครับไป
3: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงนะฮะครับไปครับไป

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวยมากเลยค่ะวันนี้
3: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
2: ทำไม
3: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
2: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลย
2: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
3: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
2: หายใจไม่เข้า
3: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เสื้อรัดหรือเปล่าคร
3: ับ ตอนแรกก็คิดพี่เพราะว่าใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
3: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
2: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจทั้งไม่
3: ได
2: ้
3: เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
2: หายใจไม่ได
0: ้ก็ต้องดูไม่เป็นไรอยากจะ
2: ดู
0: ใช่
3: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวเราะมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ ICU แล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
2: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
3: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไง

0: ครับ
1: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที่
2: ควบคุม
1: ตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลื่นเลยอะฮะ
0: แล้วหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
1: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
0: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
2: อ
0: ย่างผมเองจริงๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วงี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเผื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
4: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
0: ไวเกิน
4: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
1: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่น่าจะแบบความว่าอย่าง
4: นั้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะพอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
4: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครุมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
0: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
4: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
2: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
4: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าน่าจะเป็นผื่นผิวเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึง ค่ะ
2: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
0: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
4: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่จะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได
1: ้จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
0: อันนี้คือจะคุยว่าไปมาดีฟ
1: ไม่พี่ประเด็นคือหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
4: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นอีนะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี้ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
2: ตัวที่จะไปมาดิฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
1: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
2: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
4: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ย
0: เ
4: พื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
1: แล
4: ้วแพ้ฉันแพ้อะไร อย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
2: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
4: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
4: ค่ะคนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
2: วันนี้ต้องขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
2: ไปที่ระลึก
1: ไปที่ระลึกว่าเฮ้ยมาแล้ว
0: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
2: อยู่ ู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
0: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
3: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
2: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันนะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
4: ก็มีทั้งส่วนที่

0: 4นะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
1: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
0: ไม่ควรทำค่ะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้เกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิลาคซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: ให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
2: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
0: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
2: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: วัสดีครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆบ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเดินแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานนะว่ายเวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
0: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็น

0: ในเด็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดมันกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
1: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
0: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะเห็นรายละเอียดอีกส่วนนึงก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆบ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับแหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่วัชระมากๆครับ
0: ครับผมยินดีมากครับ
1: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับพี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลยนะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
3: เนี่ยเดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเขาไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลย งั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่ก็เห็น

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการ

0: ปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมๆด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไป www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทับช่วย

0: ขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
1: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
2: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนของ
3: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
4: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมสามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

หรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทําจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนําไฟฟ้าแต่การทํางานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอย

0: iTunes.
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเรนดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้กับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำร่วมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะเส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่น
2: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวและ2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้แล้วเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซนเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
1: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านใหญ่พวกกีเอผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: งานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
2: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผงวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
3: มีรุ่นแรกนะมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
1: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซนขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรนี้ครับ
2: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลศิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางศิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่จะมาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับ

0: อย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือรักสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
1: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
0: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนือไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อยๆ
2: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นเขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบนึงแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายแล้วก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
3: แรง
1: เจ็บไหมครับ
3: ไม่เจ็บอะแต่ว่ากระตุ้นแรง
2: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
3: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันนะคะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
2: แต่ก่อนดูก็คือยังก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าโอเคดูมีการ
3: มีพัฒนาการ
2: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
3: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
2: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
3: ไม่ได้ไป
2: ค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
4: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
5: น้องอยู่นี่เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ดู
6: เก่งที่สุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค
5: ่
6: ะ
5: เล็กๆใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
0: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1เกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
5: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
0: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้น ควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
7: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอสรับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับคนขี่เขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาตื่นบนดาดฟ้าจาก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายผมข้างซ้ายเสียเป็นไว้หมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระปุกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้แล้วครับ
8: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แล้วอย่างถ้าไม่ใส่เฝือกมีปลายเท้าก็จะลากพื้นซิกซ้ายนะมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
9: พอ
8: เ
9: หย
8: ีย
9: บส้นมันจะกระตุ้นแล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
8: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
9: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
8: ครับ
9: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวนึงมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มทางตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
8: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้แล้วลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
9: ช่วงไหนลงส้นอาจจะปลายลง
8: ข้ามไปทำไมปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
7: แต่ว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
8: ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วรู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
7: แล้วมีเครื่องนี้ปุ๊บเองกลับไปบ้านเองจะเดินทุกวันเลยนะ
8: ดีลูก
7: เองจะออกกำลังกายเองเองจะมาแล้วจะพอบังคับอีกแล้วเองจะหายไปคนเดิมแล้ว
10: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
7: เคยครับ
10: เหนื่อยยังไงครับ
7: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานครับขนาดพ่อเป็นนักขออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเข้ามาในวันนี้ผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมแต่ตัดสินใจเอาเหมือนเดิมเอากำลังกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตายประจิตชาติชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
8: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
7: ้ตามนี้อาจารย์ก็แบงมือสองมือให้หมดนะครับขอบคุณมากมากครับแค่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกก็กระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยเนี่ยว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่

ที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วเรากัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับนึงแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมุติกระดูกหักที่ข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่มั้ยคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วอย่างสำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยด์อันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเรา

เสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้ไปออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยอาจจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็นโลว์แฟตเพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่สองถ้าเป็นโยเกิร์ตเราก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนจะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหารนะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผักนะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักเนี่ยไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอัน
ี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกท

ทางแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000นึงจริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ1,000พอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพื่อเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิกเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิเตรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิเตรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มก็คืออาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมา

แล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็

0: สลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นเราก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อนึงสำหรับมื้อว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึง80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนเนี้ยก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเท่าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
0: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
1: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
0: ชัดแจ๋ว
1: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRama Channelนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคน และไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่

2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ คนเป็นเยอะเหรอฮะ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ย เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู่
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่า
0: ครับ
1: กับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพนะฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
0: เหมือนปลาท้องโกนี่ฮะ
1: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
0: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ออกมาเรื่อยๆ
1: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
0: แท่งอย่างเงี้ยแท่งตั้งแนวตั้ง
1: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ครับ
0: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
0: ครับผม
1: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
0: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
1: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
0: ดูลำดับ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าอะไรฮะ
1: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
0: ATCG
1: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
0: อย่างเช่น TCGA
1: ได้หมด
0: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
0: เอาเหรอฮะ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างนั้น
1: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
0: ต้องเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เหมือน ทำให้เกิดโร
0: ค
1: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
0: แล้ว
1: ทำให้เกิดโรคได
0: ้สลับแค่ตัวเดียว
1: ตัวเดียว
0: ก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้
1: ใช่ครับ
0: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
0: หมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดอันนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ย
1: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
0: จากเลือดได้เลยใช
1: ่ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมาตรการ
0: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
1: เราสามารถบอกได
0: ้โอ้
1: ครับ
0: โหนี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมา1หลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
0: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
1: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
0: ใช่ครับ
1: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
0: ้
1: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
0: สีขาว
1: ครับ
0: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
1: ้เป็น10ล้านเซลล์
0: ครับโหแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
1: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
0: ครับ
1: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบ Angelina Jolie เพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
0: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็ง
0: ครับ
1: เขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
0: ้
1: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
0: ้ดูแลตัวเองยังไง
1: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็น
0: ครับ
1: แต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
0: ้
1: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็ก
0: เ
1: ราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้เลยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
0: เช่นอะไรบ้างฮะ
1: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
0: โอ้ดีมากเลยนะ
1: ฮะ
0: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
1: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
0: โรคติดเชื้อก็ได
1: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
0: ์ครับ
1: นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรม
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
0: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
1: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
0: ้
1: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
0: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
1: ้
0: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
1: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
0: ่
1: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในผลข้างเคียงนั้นต่างไห
0: ม
1: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย
0: ่
1: างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
0: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
1: ครับเหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
0: ครับ
1: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: โรคนั้น
1: ครับ
0: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
1: ที่
0: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับ
0: นี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะครับก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้แค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

0: คนส่วนใหญ่พอเห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
1: ที่มาของเพจคุณยายแกะกล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
0: ก็คิดว่าเอ๊จะพูดเรื่องอะไรดีจะได้ให้เป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเนี่ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะปิดคอเหี่ยวๆของตัวพออายุมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าผ้าพันคอนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าคอกับหน้าอกท่อนบนเย็นเนี่ยมันจะไออ
2: ันนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็ลวดลายเขาก็สมเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
0: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
2: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไปใช้ตรงนี้มีแบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธได้
0: ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองไม่ค่อยเห็นไงฮะต่อมามันก็มากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
2: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆเนี่ยขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันนึงที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
3: ้การที่คุณปราณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำของเขาดีด้วย
1: ปกติคือบทเราจะไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูดสดแล้วคุณยายก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหาที่มันต้องตัดเท่านั้น
0: เรื่องด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆ ก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งในสภามีถกกันเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
3: คุณปราณีทำซูดูกุนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมองทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเป็นส่วนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงนะคะที่เราเรียกตรรกะสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
1: นายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นคนพากย์เสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเดินมาแล้วขอประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงนี้เอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรเงี้ยครับเขาจะควอลิตี้ชิคตลอดเวลา
0: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
1: เอาละครับ
0: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
1: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ
0: ปังปังปังปัง
1: คนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาว่าเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
0: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนกินกินดูทีวีไปวันวันท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างอะไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คนสองเจเนเรชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
3: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูหลานหลายคนเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
4: Really good
1: นานทีมันจะเป๊ะขนาดนี้เว้ย
5: อาการที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
6: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพลาร์ดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
5: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
6: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์ครื้นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
7: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
6: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์ครื้นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มา

0: พบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะจนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
2: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
2: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
2: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู่นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
2: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติถึงที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ารย์นี้ค่ะเขาคืออยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเขาตูอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมาก

0: เพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกท่านเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาไม่เคยอ่านอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
1: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ปีนออกครั้งเดียว
1: ปีนึงออกครั้งเดียว
0: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
1: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
0: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
1: ็
0: ตก44
1: ปี
0: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
1: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
0: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
1: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
0: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
1: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
0: จริงๆเนี่ยผมชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
1: ่
0: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่มาลัยไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
1: เรียนแบบฝนขึ้นมา
0: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้ไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่รดน้ำเลยไม่รดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการรดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
1: 600กรัม
0: ครับก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนรุ่นหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
1: เ
0: ราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี้ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนอะในปีนึงๆเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เดือนนะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกนี้อาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึง

0: แล้วก็เมล็ดเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
1: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
2: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
2: ต่อ
0: กิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
2: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
2: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
2: เป็นอาชีพ
0: ของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที
2: ่เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
2: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนเนี่ยนะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่เป็นอย่างนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครปล่อยนะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพาะเห็ดยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
2: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยเดียวค่ะไม่กี่วัน
1: เองเหรอ
2: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าท่านอาจารย์ถวันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลย
1: ค่ะโอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาท นะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
1: นี่2เดือน
2: ใช่
1: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
2: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
1: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคน
2: เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
1: อ
2: ๋
1: ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
2: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
2: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่ามัดเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวเนี้ยให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
0: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประพาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
1: เกือบจะสำเร็จ
0: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวนี้จะสำเร็จไหม
1: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับคุณข้าวตูผมจะพาคุณข้าวตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
1: ันนี้คือจะเก็บมาจากในป่าเลยค่ะ
0: ในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ อันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่ ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาล
1: อ
0: นุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที่แล้วก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
1: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์เหรอคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
1: ์สปอร์พรินต
0: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับ

0: ขนาดเท่าไหร่
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
2: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ย อันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
2: ควีน
0: ควีนก็คือปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลบวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
2: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
0: คุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
2: วันนี้ตูจะได้เข้าป่าไปดูด้วย
0: ครับครับรอบๆวิทยาเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
2: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกให้ว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็
2: อ๋อเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยวพี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยอาจจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับแต่สมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: แต่อันนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคะ
2: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: ทางนู้นจอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเดิน
3: ไหนยังครับ
1: ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูให้นะ
1: ครับใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยเนี่ยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี่ยเป็นอาหาร
1: อันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เราจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับ
1: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: นี่อาจารย์เราโชคดีมากนะครับ
2: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
1: นี่หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตูมครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
1: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
1: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้กำลังสวยเลยกำลังเป็นเง
2: ิน
0: น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วเท่าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึง

0: ถึงคน5เลยครับอาจารย
1: ์อ๋อเดี๋ยวนี้
0: คือคนซื้อก็เดินตามคน5
1: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
0: ดึงออกมาต้องมีการดึงๆแม้จะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแคะให้ดูนะครับ
2: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
0: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอ่ะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี่
0: อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะครั้งแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้ๆขูดครับถ้าเกิดเราไปกินเดินตรงนี้ปุ๊บอ่ะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนของล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอ่ะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
2: อันนี้ออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
0: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
1: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
3: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
0: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนจะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันง่ายนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมมุติบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมมุติบันทึกนี้มันใช้มาได้หลาย10ปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมมุติบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยครั้งแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อน1ทีเป็นเดือนผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทําให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้รักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
1: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
2: ลองเข้าตัวสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
1: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
2: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
1: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
2: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
2: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
1: จ
4: ุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้โห
4: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
5: ก็จะเสริม

0: ถึงบ้านคุณเลย
1: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
0: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: โอเคค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวรวมก็เป็นยำ

0: ่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นก็ตัวว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับเราเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หน
1: ูลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพลิกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: อร่อยมากคือเนื้อมันกรอบข้างในมากค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบๆอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเผ็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าหิ่งข่าตะไคร้อะไรเงี้ยค่ะเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งว่าทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์ค่ะนอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อเห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูงวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนเนี่ยยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนเนี่ยไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไป อย่างที่ผมบอกน้องข้าวตูว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรงมาก
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมเพาะเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมเพาะเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดฝึกอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
1: ์เห็ดฟางด้วย

0: ป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้หรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะงั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
0: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็จะเขาว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจแล้วเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ยังสอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: เราก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเข้าตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็นลาบ
0: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวเองใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
2: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
2: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหารใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนเขาตัวทำคะ
1: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับ
2: อัน
1: นั้นเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: ารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดนิดหน่อยหน่
0: อ
1: ยครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้งสามนิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคอ
1: ันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วขิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเราเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: เหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยมันก
1: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
1: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
0: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บักช่อเหมือนกับเป็นหมู
1: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
0: นะครับ
1: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
0: ้ได้เลยครับ
1: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
0: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็เอาไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
0: หอมหอมไหม
1: หอมเลยค่ะจาน
0: มีกลิ่นหอมแ
1: ล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
0: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
1: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
0: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
1: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
0: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
1: ับ น้ำปลา
0: สักสองสามช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
1: ี้
0: ดูจากตาเนี่ยสองช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
1: ก็กะกะเอ
0: าโรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
1: น้ำตาล
0: ทรายครับผม
1: น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวาน
1: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
0: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมายคนให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนี่ครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
1: อ
0: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
1: ้
0: การใส่นี่พอประมาณนะครับสองช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
1: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
0: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญครับ
1: น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นกับว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
1: ับอันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
0: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
1: จัดจัดนิดนึง
0: อันนี้จริงถ้าสักสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละว
1: ่
0: า
1: ต้องชิมก่อน
0: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
1: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
0: เป็นไงครับ
1: พูดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอันต้องเผ็ดอีกนิดนึง
0: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับวันนี้เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
1: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
0: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้วโอเค
0: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
1: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณ
1: นี่ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี่เขาจะออกสีเขียวใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับ

0: ครับครับ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ด้วยต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะเขาตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นไงครับขัดไหมขัดเปรี้ยวไหมครับ
1: มันต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้วอัน
0: นี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมาก
0: ค่ะประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าสัก60บาทผมว่าขายได้ขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเคร
0: สน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน
1: ่ใบสะระแหน่
0: ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหย
0: ครับ
1: ช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาน้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย
0: ์โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบครับ
1: จะ
0: ม
1: ี
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเผ็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัดหรือการดีนะคะไม่ใช่คัดแบบนี้ค่ะการคัดคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัดนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

0: กลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงดีวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย
1: หน้าของเราเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการว่ามีริ้วรอยชัดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ30ปลายๆภาวะการเหี่ยวหรือว่าการแก่ของร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกเลยคือการโดนแสงแดดภายในแสงแดดที่ส่องมากระทบหน้าเราเนี่ยมันประกอบด้วยรังสี UV โดยเฉพาะคนผิวขาวนะคะคนผิวขาวเนี่ยมีเม็ดสีค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนผิวคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยก็เลยสามารถส่องผ่านลงไปในผิวหนังชั้นลึกได้มากกว่าทีนี้การป้องกันโดยหลักเนี่ยก็คือต้องแดดส่วนใหญ่ก็จะถามกันว่าเอ๊ะอย่างนั้นถ้าเราใช้ SPF สูงๆเนี่ยมันก็จะดีในการป้องกันแสงแดดนะคะจริงๆมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า SPF 60หรือ SPF 100เนี่ยค่าป้องกันแดดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มหรือว่าทำงานในร่มเช่นทำงานในออฟฟิศนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดมากคุณหมอแนะนำให้ใช้ SPF ประมาณ15นะคะแต่ถ้ามีการทำงานที่อาจจะต้องมีการไปสัมผัสแสงแดดมั่งเช่นไปหาลูกค้าแล้วก็อาจจะต้องมีการออกไปเดินถนนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้ประมาณ SPF 30นะคะแต่ถ้าต้องออกแดดจัดๆนะคะหรือมีการเล่นกีฬากลางแจ้งคุณหมอก็แนะนำให้ใช้ SPF 60นะคะค่ากันแดดของแสงแดดนี่มันสามารถกันได้2อย่างก็คือกัน UVA กับกัน UVB นะคะถ้าเกิดว่าค่ากันแดดสำหรับกัน UVB เนี่ยจะขึ้นตรงบริเวณยากันแดดว่าเป็นคำว่า SPF แต่ถ้าค่ากันแดดที่กัน UVA เนี่ยจะเป็นค่าที่เรียกว่า PA ถ้า PA เนี่ยคุณหมอแนะนำว่าถ้าอยู่ในร่มก็อาจจะเป็นประมาณ PA 1บวกถึง2บวกแต่ถ้าเริ่มมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะเป็น PA 2บวกถึง3บวกปริมาณการใช้กันแดดที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นกันแดดแบบครีมเนี่ยง่ายๆคือว่าหมอแนะนำให้บีบมาประมาณ1ข้อนิ้วก่อนแล้วก็ทารอบแรกหลังจากนั้นก็บีบอีก1ข้อนิ้วแล้วก็ทารอบ2แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้กันแดดแบบน้ำก็แนะนำว่าให้ใช้ปริมาณ

เท่ากับเหรียญ10บาท2เหรียญอันนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โดนแดดสมมุติเราป้องกันแดดแต่ว่าเราไปอยู่หน้าเตาร้อนๆเนี่ยจริงๆเนี่ยการที่เราไปอยู่กับความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการแก่เร็วแบบตรงไปตรงมาเหมือนแสง UV นะคะแต่มันทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดสีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เราสัมผัสอะไรร้อนๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกระคือฝ้าอันนั้นก็เป็นปัจจัยอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดการแก่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ expression หรือว่าการแสดงสีหน้าเยอะๆนั่นก็คือว่าเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะพอเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่เยอะใช้สะสมกันเป็นปีเป็นปีกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะจำแล้วว่าเราทำงานอย่างนี้นะมันก็จะหดตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นผลที่ว่าทำไมพออายุ 30-40 แล้วเนี่ยคนที่มีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเช่นอาจจะเป็นนักแสดงหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราแต่เขาอาจจะชอบใช้กล้ามเนื้อในการหัวเราะหรือ expression หน้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยที่ค่อนข้างถาวรได้นะคะหลังจากอายุ40เป็นต้นไปถ้าเราอดนอนหรือว่าพักผ่อนน้อยจุดสังเกตเลยคือว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะมีเส้นมีริ้วรอยแล้วก็จะเหี่ยวง่ายนะคะจะดูไม่สดใสนะคะแล้วก็บริเวณผิวหนังรอบตาเราเนี่ยก็จะดำคล้ำอันนั้นเกิดจากการที่เส้นเลือดเนี่ยขยายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการอดนอนเนี่ยยังทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีผลทำให้เกิดการทำลายของคอลลาเจนที่ผิวหน้าถ้าเกิดว่าเราอดนอนเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยสร้างน้อยลงนะคะผิวเราก็จะบางลงผิวก็จะเหี่ยวง่ายนะคะกระดูกก็จะพรุนง่ายการที่เราทานเหล้าหรือสูบบุหรี่ซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเช่นโรคความดันนะคะแล้วก็โรคหัวใจนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เกิดการสร้างออกซิเดทีฟสเตรสคือเป็นอนุมูลความเครียดเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งทำให้เกิดการแก่ของผิวเนื่องจากว่ามีการสร้างอนุมูลอิสระมาค่อนข้างเยอะ

0: ความเพียรด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
1: ้
0: ว
1: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
0: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามากแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับถือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับส

สำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: เห็นไหมล่ะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณมาครับตอนนี้จริงแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: ครับผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับคนกลางจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวิน

0: แลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
1: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปีอย
0: ู่
1: กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับก
0: ็
1: รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะคร
0: ับ
1: ในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะคร
0: ับ
1: หลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับอันนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
1: น่าจะเกินฮะ
0: น่าจะคุ้ม
1: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมเลยกันครับ
0: ครับ
1: Impact เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
1: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
1: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
1: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
1: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
1: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
1: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
1: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
1: คิดว่าเยอะมั้ยจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคร
0: ับ
1: เป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะมั้ยแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
1: เยอะแน่นอนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันควันพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดล่ะครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมจอดหายใจเลย
1: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
1: นะครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูกคร
1: ับ พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่าคือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
0: ครับผม
1: แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
0: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัย
1: ใช
0: ่แต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช
1: ่
0: นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
1: ถูกครับ
0: เป็นต้น
1: ถูก
0: ก
1: ็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
0: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกันและกันเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
0: ม
1: ีหลายรูปแบบมากสองก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
0: ่
1: ยังบางทีสื่อสารกันแบบไม่ง่ายแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
0: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งท
1: ั้
0: งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
1: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
0: ถ้าไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
0: ี่
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจเครียด
0: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจรจริงๆแล้วตำรวจจะเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวัน
1: เจอทุกวัน
0: บางทีเจอรถติด

0: คุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
1: เครียดครับ
0: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
1: ๆ
0: ถูกไหมฮะ
2: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
0: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามดูได้ในช่วงหน้าครับ
3: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยนึง
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
0: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
1: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในแล้วแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร็ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
0: ครับผม
1: บางทีมันตัดเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
0: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
1: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอร์มีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
0: ัน
1: นี้คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาคก็อาจจะไม่เข้าใจ
0: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
1: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
0: สมมติสน.นี้จะคุยกับสน.โน้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
1: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
0: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
1: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
0: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
0: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
1: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีเราต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญไหมอันนี
1: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต้แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
1: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
1: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
1: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนูตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
0: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
1: แจ้งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
0: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
1: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติเหรอฮะ
1: คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนนอยู่กับเขาเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลย
0: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงาน

0: ั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
1: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
1: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
0: ครับช่วยเคลีย
1: ร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
1: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
1: หมดยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจร
0: ดู
1: แ
0: ลหม
1: ดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจนปัญหาใหญ่โต
1: ครับ
0: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลนะ
1: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราพี่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเรียกว่าจุดตรวจประชาชนคือจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อย
1: ๆรู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
1: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊จะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที
1: ่
0: ผ
1: ู้กอง
0: มอง
1: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกันคดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าไอ้ตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
0: ่
1: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
0: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้องเช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
1: ถูกครับ
0: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลอๆอาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
1: ถูกครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
0: จะเราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรบางท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้างฮะ
3: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
0: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะ

0: วะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษแล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
0: ้
1: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
0: ้
1: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนนึงแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้น

0: ตอนนี้ว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินเขามีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดเป็นไงบ้างฮะ
1: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่าพาร์ติคูเลตแมทเทอร์หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
1: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได้
0: ครับผม
1: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้ครับ
1: ส่วนตัวเบนซีนก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได้ค่ะ
0: ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากาก
1: ค่ะ
0: ป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
1: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เป็นผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
1: จริงเขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆอยู่นี่นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก็คือจะไม่ได้หายใจโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้าไปในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
1: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
1: อาจจะมีลีลา
0: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จะดีกว่า
1: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ก็นี่ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทั้งเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแล้วครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
1: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ

0: ุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With A Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะ

ในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลพิมพ์อรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาคกุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมาเท่าปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นเหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรรม 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินนะคะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่มโรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มาก

0: ขึ้นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเด
1: ี่
0: ยว
1: ยีนเดี่ยวอะฮะ
0: หรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
1: ุ
0: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มนึงเกินมาเล่มนึงเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
1: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
1: เคยได้ยินกางเกง
0: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
1: กัน
0: ละคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
1: ครับ
0: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
1: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
0: ถูก
1: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
0: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
1: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
0: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
1: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
0: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
0: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะคะ
1: ครับ
0: เราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
1: ครับ
0: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
1: ่
0: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
1: ั
0: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนและพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่าDNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
1: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
0: อ่ะค่ะเพราะว่าเวลา
1: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่อ๋อโอเค
0: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรกและเด็กในท้องที่หลุดมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะสมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่วันนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
1: ้
0: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะ

0: ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกิน
1: ครับ
0: จริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
1: อ๋อมันมีหลากหลาย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อโอเค
0: โครโมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
1: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะ ว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน่
0: จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
1: ้
0: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
1: อ่อนแอกว่าไงล่ะครับแบบร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
0: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
1: ม
0: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด
1: ์
0: พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่าเออมากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป
1: ค
0: ืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
1: ๆค
0: ่ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได้
1: เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
0: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค่ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
1: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการณ์ว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
0: ใช
1: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
0: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
0: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
0: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณ ไม่เกิน10 11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
1: ็ตรวจได้เลย
0: ตรวจกัน10
1: นั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
0: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยแต่จริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เงี้ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
1: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะตรวจ
0: ค
1: ู่
0: ไหนแต่ใน38 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด38 21
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
1: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวเนี้ยที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
0: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
1: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ว่าประมาณ 5,000 นะ
1: คร
0: ับเท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้ทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
1: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
1: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้ต้องทำยังไงต่อครับ
0: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพเลยค่ะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
1: คืออะไรอ่ะ
0: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำนะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
1: แต่มันก็มีความเสี่ยง
0: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: ก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ใช่ไหมครับตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะว่าป้องกันกันไปแล้วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38ถึง40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะคะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: อาหารมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่ เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซ

0: มที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี้ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: แผ่นปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: ครับเกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าเอ๊ะคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาเราตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดียวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวซินโดรมได
0: ้ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ดีๆ
1: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดไปเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะเพราะทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: เพราะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมฮะว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินทุกๆเซลล์
0: ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที
0: ่
1: จะเป็นภาวะดาวซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมคร
0: ับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมแล้วก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดการท้องธรรมชาติคำไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่งนะคะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไป

0: คุยโรคอย่างเดียวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนถัดไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจด้วยซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักและก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยแหละครับ
0: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกแล้วค่ะว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
1: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใ
0: ช่
1: ไหมสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
0: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
1: อุดไปเลยอย่างนี้หรออ
0: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
1: ันแคบตรงนี
0: ้ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี้แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
1: 33แล้วอ่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเรื้อรังคนทั่วๆไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเรามาก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
1: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
0: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
1: การท้องผูกจนเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอก
1: ร
0: หรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
1: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
0: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวัง

0: มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
0: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ70 80เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับ ผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ที่ว่าทำพิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้ค่ะ
1: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะท้วมๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราถูกเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได
0: ้ไหมหมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอายุเยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอ่ะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอันนี้ค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละและความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะ

0: คือจริงๆโรคฮีเนียวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรร
1: ม
0: ถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูปรินท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูปรินท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมามันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูปรินท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระเลย
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูปรินท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติ
1: ครับ
0: เรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษาอันนี้พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคระเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด 50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50%คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้ครับ
0: ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมี กลับไปสู่จุดเดิมมาหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์สมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่จะต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: เพราะ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอาความประสงค์กับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอาแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เรารู้อันเนี้ยได
1: ้โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับอาจารย
0: ์มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวนึงที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD เนี่ยมันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเงี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้นจริงๆพอดีคือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยเนาะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นเนปทาลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: ใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยว่าดันอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทริมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดหลับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอต้องพอทราบปุ๊บก็ ็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ GCPD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกาย

0: เราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมก็ใจถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ต้านไออนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้เนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
1: ้
0: คนที่เป็น GCPD ต่ำนี่คือเป็นโรคไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ GCPD เป็นโรคพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
0: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
1: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
0: เอ้าทำไมเยอะใครเป็นคนเดียว
1: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
0: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
1: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
0: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะจ๊ะ
1: 23คู่เท่าที่จะบอกว่า22คู่และ X กับ Y
0: 23คู่และ X กับ Y
1: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
0: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
1: ใช่ค่ะ
0: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
1: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
0: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติว่าเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50-50
0: ครับ
1: อืมค่ะ
0: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
1: ์
0: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
1: คนส่วนใหญ่ไม่รู้มองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
0: 7% เลยครับ
1: ผู้ชาย100คนจะเกิด
0: เยอะนะฮะ
1: เยอะมั้ยคะเยอะใช
0: ่มั้ยโอเคก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
1: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างนึงในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองนี่ส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายหายเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
0: ่
1: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจาก เลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
0: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
1: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
0: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าครับแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไปออกมาเลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
1: อร่อยไหมคะ
0: คุณไปทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
1: ่แ
0: ล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
1: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นจริงๆต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
0: เหลืองแล้วซีดโอเค
1: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกไงค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
1: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
0: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมฮะ
1: ถ้า request หมอเจนคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเครักษาได้ไหมครับ
1: ก็เลี่ยง

0: ได้หลายอย่างนะจิกซิกพีดีก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหม
1: ครับก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
0: สี
1: หลายแบบ
0: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
1: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
0: อ
1: ันนี้ยาก
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้าตาบอดสีแบบอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
0: เป็นเยอะกว่า
1: จะเป็นเยอะกว่า
0: โอเ
1: คค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
0: ค
1: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
0: อ
1: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
0: ครับ
1: ยีนเด่นค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
1: 5-6,000 โรค
0: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
1: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
0: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
1: ใช่
0: เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นวันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
0: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
1: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
1: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
0: ้เ
1: ปล
0: ี่
1: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือเปล่า
0: ใช่โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
1: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้น้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะเอามีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณแขนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติ

0: สวัสดีจ้าวัยรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้หลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับและเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ

สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเกยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เต้นสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเกยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับแต่ว่าอย่างชักเกยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวอาจต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆงานในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศหนึ่งอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกีฬาเวิลด์เกมกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกมกีฬาชักเกยอร์แห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
2: ๆ
3: จนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเกยอร์
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเกยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช่แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: วิธีการเล่นจริงๆของชักเกยอร์สากลเป็นยัง

0: ใช่
1: ครับเดี๋ยว
0: ได้เลยครับ
1: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
0: ครับฝากด้วยนะครับผม
2: ได้เลยครับยินดี
0: ผมไม่ค่อยมีแรงนะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
2: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับเขาจะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นก
0: บ
2: นะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้งสองฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
1: อีกข้อนึงพี่อาจจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
0: ้
1: ต้องแน่นลงแรง
0: ต้อง
1: ลองดูเลยไหมครับ
2: ช้า
1: หลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
2: พิงไปเลย
1: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
2: โอเคขาตรง
1: พิงอีก
2: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
1: คราวนี
2: ้นอนไปเลย
1: นอนไปเลยนอนไปเลย
2: ต
1: ับน้องฮึบย่อลง
2: ย่อลง
1: ย
2: ่
1: อลงย่อขาลงทิปตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
2: มีแววครับ
1: มีแวว
2: โอเค
1: เป็นไงบ้าง
0: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
1: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
0: เ
2: ป็นการเดินลุกรับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นักกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาได้ช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
1: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
2: ช้า
1: ๆตีช้าๆฮึบ
2: ค่อยๆปล่อยไปช้า
0: ๆไปก่อน
2: เอาไปซ้าย
0: ผมไปก่อน
2: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังให้ชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
1: มีแววเอาแล้วโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
2: โอเคครับ
1: โอเคเป็นไงบ้าง
0: ปวดหลัง
1: นะครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงแล้วคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
0: การจับเชือก
1: เอาลองจับดูสิพี่อาจลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาจถนัดมืออะไร
0: ถนัดมือขวา
1: ขวาอ้าวซ้ายตีลำตัวนิ้วโป้งชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
2: ลองจับเชือกดูครับ
1: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
2: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวไม่สุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือไม่สุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
1: เท้ายืนยังไง
2: โอเค
1: แยกขาออกหนึ่งช่วงไหนเลยครับค่อยๆโน้มตัวลง
2: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
2: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
0: สองข้างเลย
2: โอเคสองข้างเลยค่อยๆโอเค
1: อย่าแอ่นหลัง
2: อย่าแอ่นหลัง
1: อย่าเก่งที่เอาลงข้างล่าง
0: เอาเชือกลงข้างล
1: ่
0: าง
1: ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได้ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลังมาหลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วฉะนั้นลุกอาจจะลุก
2: จะฝ่ายรับมาก
1: นะแยกขาออกแยกขาออก
2: โอเคครับตามแรงครับโอเค
1: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
2: โอเคครับขึ้น
1: เป็นไง

0: ในมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโค้ชดูมือโค้ชกูต้องไปยืนดูให้มือดูได้เ
1: ออคนรับ
0: เป็นไงครับพี่อัดมือ
1: เรียกได้ว่าโชคโชน
0: โชคโชน
1: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
0: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
1: เพราะอะไรครับ
0: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพในการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
1: ต้องมีแผล
0: ใช่มีแผล
1: ต้องใส่ชุดป้องกัน
0: ต้องมีชุดป้องกันนะ
1: เพราะมันจะติด
0: ใช่เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับแต่พวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
1: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
0: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
2: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
0: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
1: ้49
0: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
1: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูดก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรางเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
2: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับประมาณ3โลครับ3โล
0: 3โลนะ
2: 3โลครับ 1.5 3โลอ๋อ
3: ข
2: ึ้
3: นส
2: ุ
3: ดแล้วก
2: ็อันนี้4
0: อ้าว
2: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
1: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทําก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทําให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับจริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
0: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดถ้าในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่หนักตัวของทีมใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้
1: เข้าน้ำหนักน้อยกว่า
0: ใช่
1: แต่ว่าทำ
0: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัว โค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
1: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะ
0: ใช่
1: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
0: ครับก็มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะต้องถูกฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักสองฝั่งฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
1: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
0: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กซ้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตันอย่างนี้สมมุติเราลง720ก็9872คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันที่800กิโลก็จะต้องทําให้ได้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว้ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
1: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
0: ใช่ครับเขาจะลงเองมั้ยครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าเราต้องพร้อมหมด
1: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อ่ะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการใช้แรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูดเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเยอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบผมลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลยเขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์อย
1: ่
0: างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วย
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: ค่ะอ
1: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะครับผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเยอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยพี่ก่อนให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับจะสังเกตตั้งแต่กีฬาชาติเดียวกันชาติ
1: ครับ
0: สิงห์แชมป์ประเทศไทยหรือก็อปทจอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงเนี้ยเลยทําให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งนึงนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเยอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอ้าจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ําหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ําหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ําหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนจะต้องชั่งน้ําหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอร์ที่สุด
0: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยเนี่ยคือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลัง
0: ถ
1: ึ
0: งจะชนะครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่า ลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทําให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
0: ใช่ๆถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
1: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่มั้ยตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อมั้ยว่าเราทําอะไรอยู่แบบทําไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
2: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบ
1: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
1: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
0: ครับ
1: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
0: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่สามในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้าซีเกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดและอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
0: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอะแบบอาชีพแบบ
3: คงไม่
1: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
2: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับว่ามันยากครับ
1: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นๆอย่างนี้ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราคาดหวังมั้ยว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
2: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสําหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคํานี้มันจะเป็นคําที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่ม

ตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ใครที่กำลังเจ็บตรงข้อเท้าจะเดินจะยืนก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นโรคเท้าแบนส่วนใครที่เล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะหนาขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปรีบมาปรึกษาแพทย์เพราะคุณอาจกำลังจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บอยู่บ่อยครั้งที่เกิดอาการแสบร้อนบริเวณอกและเลอเปรี้ยวอาการดังกล่าวนี้แสดงว่าคุณอาจกำลังจะเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่นะครับแล้ววิธีรักษาโรคนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
1: ป้านอนอยู่แล้วว่าที่ข้อเท้ามันเจ็บป้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรป้าคิดว่ามันจะเป็นข้อเท้าแพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเดินก็ไม่สะดวกมันแป๊บแต่มันไม่แป๊บอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นหายๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเคลื่อนไปตรงเนี่ยตรงส้นเท้าตัวนี้มั่งอ่ะเหมือนจะรู้เหมือนกันว่าเอ็นจะอักเสบอะไรเงี้ยกลัวเขาจะตัดขามั่งอะไรแต่อะไรมั่งกลัวอะไรไปต่างๆนานาต้องกังวลไปอ่ะเพราะเรามันเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วกลัวมันจะไปกระดงกระดูกอะไรอย่างนั้นนะคะ
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: สงสัยที่ร้อยหวายจะอักเสบนะคะ
2: เป็นร้อยหวาย
1: แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดป้าไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะจะมาปรึกษาคุณหมอครับ
3: เจ็บมาสักนานแค่ไหนแล้วครับ
1: เดือนกว่าแล้วค่ะ
3: เดือนกว่าแล้วนะเจ็บตรงไหนช่วยชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะ
1: พอนอนๆไปนะคะรู้สึกเจ็บตรงนี้ก่อนนะคะแล้วพอตอนหลังก็จะมีเจ็บมาตรงนี้บ้าง
3: มาตรงนี้
1: บ
3: ้
1: างนะคะค่ะแล้วเป็นไหนหายไม่แน่ชัดค่ะได้ทานยาแก้อักเสบไปบ้างนะคะแล้วก็ยาพ่นไปบ้างแช่น้ำอุ่นไปบ้างแต่ก็ไม่ดีขึ้นค่ะ
3: ครับรบกวนลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
3: ตอนลุกใหม่ๆก้าวแรกเช้าๆเจ็บไหมครับ
2: ตอนตื่นนอนแล้วลุก
3: เป็นบางครั้งนะครับก็จะเห็นว่าด้านในของข้อเท้าตรงนี้บวมนะครับ
2: ครับ
3: กับหลังหันนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้ก็บวมด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ตรงตะตุ่มด้านนอกนะครับตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
3: ไม่ค่อยตรงนี้คือตำแหน่งเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวนั่งนะครับ
2: คือมีอาการบวมครับ
3: บวมครับมีบวมที่ด้านในข้อเท้าด้านนอกข้อเท้าอ่ะยกขาขึ้นมาเลยนะครับก็ตรงตำแหน่งที่บวมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นที่หลังให้มีอุ้งเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูเจ็บไหมครับตรงนี
1: ้เล็กน้อย
3: เจ็บแถวนี้นะครับนะโอเคส่วนด้านนอกใต้ตาตุ่มก็จะมีเส้นเอ็นอีกเส้นเนี่ยเจ็บแถวนี้เลยนะครับไหนลองดันมือผมนะครับเอาเท้าดันเจ็บมากขึ้นไหมครับโอ้แต่ไม่แรงไม่มีละดันไปด้านนี้นะครับดันมือหมอดันเลยครับดันเจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
3: แต่ไม่มีแรงนะครับคือเขาเรียกเป็นโรคเท้าแบนในผู้ใหญ
1: ่เรียกว่าเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ตกใจมันแบนเดี๋ยวมันจะแบนตัดแถบไปยังไงก็คิดก็กลัวยอมรับว่ากลัว
2: เท้าแบนในผู้ใหญ
3: ่ครับคือเพิ่งเป็นเด็กๆไม่แบนแต่พออายุมากขึ้นเส้นเอ็นที่รั้งให้มีอุ้งเท้าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วมันยืดออกเท้ามันก็เลยอุ้งเท้าก็เลยแบนลง
2: แล้วเราทำยังไงไม่ให้เอ็นของเรามันเสื่อมครับคุณหมอ
3: ควบคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะเส้นเอ็นมันจะถูกใช้งานหนักมันก็จะยืดอักเสบได้ง่ายนะครับพออักเสบมากๆเนี่ยเท้ามันจะเบี้ยวอย่างนี้เส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกข้อเท้า
2: จะทำงานหน
3: ัก ก็จะโดนหนีบ
1: ตรงนั้นน่ะเจ็บมาก
3: เจ็บมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาบีบอย่างเงี้ยนะครับกระดูกสองบี้เหมือนเราโดนหยิกเส้นเอ็นอยู่ตลอดมันจะเจ็
2: บ
3: นะครับซึ่งถ้าเกิดเพิ่งเป็นเนี่ยประมาณไม่เกินเนี่ย6 สัปดาห์เดี๋ยวผมให้กินยาลดอักเสบใส่สนับข้อเท้าเฉพาะโรคนะครับอาการมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่ต้องผ่าตัดครับโรคนี
1: ้มีการผ่าตัดด้วยเหรอคะ
3: คนเป็นเยอะๆผ่าตัดครับแต่ว่า
2: ดีที่ว่าคุณป้ามาหาคุณหมอเนิ่นๆถ้าเก็บเอาไว้นานอีกหน่อยจะเป็นยังไงคุณหมอครับถ้าเกิด
3: เท้ามันก็จะแบนลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันแบนมาก
2: มันจะบินไปอีกทางนึงเลย
3: เส้นเอ็นมันจะฉีกนะครับฉีกแบบขาดจากกันเลยพวกนั้นต้องผ่าเย็บซ่อมนะครับคือตอนนี้แบนนิดเดียวนะครับมันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแต่พอถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันจะหายเจ็บเนื่องจากเส้นเอ็นมันซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงมากขึ้นก็จะหายเจ็บได้นะครับหายเจ็บคนไข้เขาว่าหายแล้วครับ
2: แล้วนอกจากน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวไหมฮะเล่นกีฬาขนาดหนักหักโหมร่างกายมันทำให้เส้นเอ็นนั้นเนี่ยอักเสบได้ไหมครับ
3: มันมีการบริหารที่จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยืดหยุ่นและบาดเจ็บยากนะครับก็คืออย่างแรกเลยเขาเรียกวิธียืดเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณป้าให้แต่คุณป้าลุกขึ้นยืนนะครับมือเกาะโต๊ะนะครับมือเกาะโต๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยื่นขาข้างที่เป็นนะข้างขวาไปข้างหลังส้นเท้าติดพื้นนะครับอันนี้แล้วก็ย่อเข่าไป
2: อ๋อมาข้างหน้
3: า
2: แต่เท้าหลังห้ามยก
3: ใช่ครับตรงนี้จะตึงมากตึงสุดๆเลยคุณป้ารู้สึกนะครับ
1: ต
3: ึงแล้วเราค้างไว้ประมาณ1นาที
2: อ๋อนี่คือยืดมันนะ
3: ทำทุกวันเลยเช้าสัก 2-3 ทีเย็นสัก 2-3 ทีนะครับพอแล้วครับคุณป้าเดี๋ยวนั่งได้อ
1: าจารย์คะขอประทานโทษอ่ะแบนนี่จะแบนทั้ง2ข้างมั้ยคะ
3: เดี๋ยวดูให้ค่ะตอนนี้ยังแบนแค่ข้างเดียวค่ะเนี่ยข้างนี้ยังดีอยู่เลยนะครับอุ้งเท้าปกติเลยนะครับ
2: แต่
3: ข
2: ้
3: าง
2: นี้ไม่มีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีแล้วมันเริ่มแบนลงแสดงว่าข้างซ้ายยังดีอยู่ค่ะ
2: แต่คุณป้าเดี๋ยวพอรักษาเสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินตามปกติ
3: หายแล้วปกติ
2: ปกติเลย
3: ครับ
1: นะ
3: คร
1: ับของป้าหนักนะ
2: ว่ายก็ใช่ไม่ต้องตกใจฮะไม่ต้องตกใจแค่ทานยาก็จะดีขึ้น
3: เดี๋ยววันนี้ผมจะมีสนับข้อเท้าให้ไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบลดบวมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมครับ
1: หอบหืด
3: หอบหืด
1: ความดันไขมันกดไหลย้อน
3: โอ้โหโรคเยอะเลยนะครับ
1: เบาหวานเพิ่งเจาะอาจารย์กิติพง
3: ศ์
1: คุมอยู
2: ่ครับ
3: แพ้ยาอะไรไหมครับ
1: ไม่
3: นะครับเดี๋ยวจะให้ยานิดนึง
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณป้าด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอให้หายไวๆขอให้หายไวๆครับคุณป้าแข็งแรงไวๆนะครับ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณคร
3: ับ ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ตอนคุณหมอให้คำอธิบายตอนพูดครั้งแรกป้าก็ตกใจเล็กน้อยแต่พอคุณหมออธิบายขั้นตอนของการเป็นโรคนี้ป้าก็สบายแล้วหายกังวลแล้วค่ะคือมันเกิดจากคนสูงอายุได้มีทางรักษาหายได้เราก็เลยเบาใจเดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็สนับข้อเท้าไปทำเนี่ยก็แล้วเรายังเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวมากเกินไปเราเป็นเดือนกว่าๆแล้วมาพบอาจารย์ตอบป้าก็พอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะ
4: ที่ผมมาหาหมอเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความผิดปกติที่เล็บเท้ากับที่ฝ่าเท้านะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเล็บจะหนา

0: หนังฝ่าเท้าจะหนานะครับแล้วก็มันเหมือนกับหนังลอกนะครับแต่คิดว่ามันผิดปกติผมก็เลยมาพบคุณหมอวันนี
1: ้อาการเป็นไงครับ
0: เออมีความผิดปกติที่เล็บเท้าน ะครับนะครับ
2: แสดงว่าการที่คุณสุมิตนะครับ เห็นผิดปกติเนี่ยมันมีอาการเจ็บปวดหรือว่ายังไงครับหรือว่า
0: ไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ว่าเล็บหนาขึ้น
2: เล็บหนาขึ
0: ้
2: น
0: ผิวหนังที่เท้าหนาขึ้นที่ฝ่าเท้านะครับ
2: คุณสมิธเนี่ยสังเกตมานานหรือยังครับทั้งที่เล็บและเท้าความผิดปกติ
0: ที่เล็บกับเท้าเนี่ยสัก2ปี
2: 2ปี
0: นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน้ำกัดเท้าที่ซอกนิ้วเท้าข้างซ้าย
2: ทางนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตดูพร้อมกันเลยนะ
0: ครับขออนุญาตคุณสมิธยินดีครับผม
1: วางบนที่ฝ่าเท้าใช่มั้ย
2: ที่
0: ง่ามนิ้วที่ง่ามนิ้วเท้าก่อน
2: ครับ
0: นะครับ
2: ขออนุญาต
0: นะครับ
2: ง่ามนิ้วเปิด
0: น
2: ี่
0: นะครับ
2: ครับลองดูนิดนึงเห็นมั้ย
0: เห็นมั้ยครับ
1: ขาวเลย
0: นะครับ
2: ชื่อนี้เนี่ยมีคนไทยตั้งชื่อไว้ว่าฮ่องกงฟู้ดที่จริงๆมันหมายอย่างเงี้ยมันมาจากสมรภูมิสงครามโลกตอนครั้งที่1อาจารย์ไม่ผิดนะฮะที่มีการเหยียบย่ำในที่เฉอะแฉะในทหารโอเคนี่ที่มาว่าทำไมต้องฮ่องกงอ่ะทีนี้เห็นความผิดอันนึงที่เกิดขึ้นที่เล็บหัวแม่เท้ามีการหนาตัวขึ้นนะครับมีเล็บเปลี่ยนสีนิดนึงขออนุญาตดูฝ่าเท้านะครับผมขอโชว์หน่อย5เห็นมั้ยฮะคนทั่วไปนึกว่านี่คือเท้าลอกธรรมดานะสังเกตนะฮะแล้วก็ขออนุญาตวางอีกข้างหนึ่งคู่เลยครับว่าก็จะมีลักษณะเท้าลอกๆนี่คล้ายๆกันเช่นกันทั้งที่ฝ่าเท้า
0: ครับ
2: นะครับเวลาเราเจอลักษณะนี้นะครับก็คือมีฝ่าเท้าที่ลอกอยู่ด้วยมีเล็บที่ผิดปกติโดยเฉพาะมีไอ้ตรงง่ามนิ้วเนี่ยอันเนี้ยจะนึกถึงเป็นเรื่องของเชื้อราที่เล็บในประสบการณ์การดูเชื้อราที่เล็บเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคนไข้เนี่ยมักจะคิดอยู่แล้วว่าอันนี้คือเชื้อราที่เล็บสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินเลยว่าใช่เชื้อราที่เล็บหรือไม่มีวิธีการเดียวคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการลักษณะก็คือเป็นการขูดนะครับถ้าเล็บแล้วก็จะมีวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ไม่ยากเลยแล้วไม่ได้เจ็บปวดอะไรเดี๋ยวเราส่งคุณสมิธไปตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมๆกันครับ

0: ผลของการตรวจเชื้อราของคุณสุมิตนะครับทั้งที่หัวแม่เท้าด้านขวาหัวแม่เท้าด้านซ้ายและฝ่าเท้าเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือลักษณะเป็นสายราสายราเนี่ยคือจริงๆเชื้อรามีกลมๆเขาเรียกเป็นยีสต์กับที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยคล้ายวุ้นเส้นนะฮะเรียกเป็นโมของคุณสุวิทย์เจอลักษณะเป็นสายราที่ลักษณะสายราที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับเชื้อกลากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในประเทศไทยมีทั้งกลากพันธุ์แท้และพันธุ์เทียมรายละเอียดคงไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับ
1: แต่ว่า
0: เป
1: ็
0: นเช
1: ื
0: ้อครับอันนี้คงไม่ต้องสนใจแต่ว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่าการรักษามันมีความแตกต่างกันอันนี้หมอคงไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับ
1: ถ้าเกิดเท่าที่ดูจากสายตาน่าจะเป็นเชื้อราที่เล็บใช่ไหม
0: ครับ
1: สาเหตุมาจากอะไรครับ
0: เชื้อกลุ่มพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้เชื้อรามันมีหลักๆของมันก็คือหนึ่งติดจากมนุษย์ไปมนุษย์จากสัตว์เลี้ยงมามนุษย์จากดินสิ่งแวดล้อมมามนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราส่งทางห้องปฏิบัติการเชื้อรานะครับไอ้เชื้อราที่เราทราบเนี่ยมันพอจะบอกแหล่งคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าบ่อยๆเนี่ยคงจะงงเอ๊ะสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงบางทีมาจากไหนคำตอบคือส่วนไหนจะมามันก็มาแต่จากสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างจะบ่อยสุดโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มจากที่ฝ่าเท้านี่ค่อนข้างจะบ่อยเสร็จปุ๊บเล็บเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงจากฝ่าเท้าติดเข้ามาเล็บหรือในทางกลับกันเริ่มจากเล็บแล้วไปที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมครับว่าอย่างคุณสมิทธ์เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะก็คือมีทั้งเล็บและฝ่าเท้าอยู่คู่ๆกันพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความอบความชื้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่เวลาเรามองกลุ่มโรคพวกนี้นะครับมาจากตัวคนไข้เองภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรอายุมากน้อยแค่ไหนโรคเชื้อราที่เล็บนี้หรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะการใส่รองเท้าความอับความชื้นบางทีเดินซ้ำไปซ้ำมาในที่ที่มีไปติดได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อราเนี่ยแต่เรียนทราบว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายนักนะครับเดี๋ยวบางทีกังวลเช่นเอายาทาฆ่าเชื้อไปทาอันนั้นกลับแย่ครับอีกก็ทำให้เกิดการระคายของผิวหนังซึ่งมากกว่าจะไม่ทำอะไรด้วยซ้ำไปทีนี้อันนึงที่คุณบุ้ยอาจจะสงสัยแล้วก็คุณสมิทธ์ใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกไม่มีอาการไม่มีอะไรเป็นมาหลายปีแล้วด้วยนะครับคำถามคือต้องรักษาไหม
1: มารักษาทำไมไม่ได้คันใช่ไหม
0: ไม่มีอาการด้วยซ้ำไป
2: บางครั้งนานๆมีคัน
0: อาจจะมีบางคนนะโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าคันได
2: ้แต่ผมจะการคันที่ข้างบนบนหลังเท้า
0: ครับอันนี้สำคัญเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าแค่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนหนึ่งอาจจะมีคันบางชนิดที่ฝ่าเท้านะครับเป็นตุ่มน้ำพองใสแล้วคันมากกว่านี้บางชนิดอาจจะเป็นแบบแผลกระมีอันนี้เป็นส่วนน้อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณสมิทธ์มาเนี่ยเป็นเพียงคนไข้ส่วนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนื่องจาก

0: วกนี้ไม่มีอาการไม่เจ็บก็จะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยทิ้งไว้ได้เลยเป็นปี5ปี10ป
1: ีคุณพ่อผมทายาเอง
0: ครับเป็นไปได้อย่างนี้ยังก็ด้วย20ปีก็ยังมีเลยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าทิ้งไว้ปุ๊บอันแรกเลยมันคือเชื้อราใช่ไหมครับบางทีไปแกะแกะแค่เล่นเอามือมาเกาเท้าแล้วมาเกาหน้าหรือบางทีปุ๊บมันก็ลามไปตรงขาหนีบเป็นสังคังที่ขาหนีบเป็นขี้กรากลามมาตามตัวก็มี
1: มันลามได้อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: มันคือโรคติดต่อแต่ไม่รุนแรงนอกจากนั้นนะครับเจ้าเนี่ยยังทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งจะมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเกิดเป็นไฟลามทุ่งมีบวมแดงไข้สูงต้องอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จากการเชื้อแบคทีเรียในทางกลับกันเราเจอคนไข้ที่เป็นไฟลามทุ่งอักเสบที่ขาที่บวมต้องหายนี่เหมือนกันมันจะกลับไปกลับมาหรือบางครั้งอาจจะเกิดภาวะเล็บขบปวดเล็บเป็นหนองบางทีเดินกระโปงกระเพกเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันไปกดและมีแบคทีเรียเนี่ยซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะเล็บขบยังไม่นับว่าเจ้าเนี่ยมันลามไปดำที่ต่างๆได้อีก
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาทำอย่างไรครับ
0: วิธีการรักษา
1: เชื้อพวกนี้ออกไปครับ
0: อันแรกที่สุดก่อนต้องยืนยันว่าใช่อันนี้เป็นเชื้อราเสร็จอันที่สองเราดูชนิดของเชื้อราว่าเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งอันนี้ไม่มีความแตกต่างกันนิดนึงอันที่สามก็ประเมินตัวผู้ป่วยเป็นอย่างไรแข็งแรงดีไหมมีปัญหาหลอดเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่า
1: อ
0: ันที่4เรามาดูลักษณะของเล็บเองเช่นลักษณะเล็บเป็นอย่างไร
1: ลักษณะของเล็บเองยังไง
0: หนามากหรือเปล่าถ้าหนามากไม่ค่อยจะดีแต่โดยหลักการสั้นๆนะครับ1การใช้ยารับประทานสรุปเลยนะครับอันที่2คือการใช้ยาทาเฉพาะที่อันที่3คือการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเช่นวิธีการเกลี่ยเล็บหรือสมัยใหม่เนี่ยการใช้เลเซอร์บางชนิดในการรักษาก็มี
1: และอย่างเชื้อราอย่างเงี้ยครับเป็นเฉพาะผู้ชายไหมหรือเป็นมากในผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นได้
0: โดยหลักการเป็นได้ทั้งสองเพศแต่ในผู้ชายจะเจอมากกว่าครับแต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดด้วยไม่คิดลืมเล่าให้ฟังที่เราพูดถึงเชื้อราณวันนี้เนี่ยไม่ถึงเชื้อราที่เป็นเส้นแต่ถ้าเป็นยีสต์คือเป็นเชื้อรากลมๆเนี่ยมันมักจะมากับการล้างมือบ่อยๆในกรณีเนี้ยเจอในกลุ่มแม่บ้านมากกว่าจะเป็นเล็บมือบ่อยกว่าเล็บเท้าร
1: ักษาหายได้
0: รักษาหายได้ครับ
1: กินระยะเวลาเท่าไหร่ในการรักษาเป็นปีแล้ว
0: โดยขั้นต่ำเนี่ยใช้คำว่าหลายเดือน
1: หลายเดือน
0: ถึงหลายปีแปลว่าหลายเดือนถึงหลายปีเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเช่นเล็บหนาไหมแข็งแรงอย่างไรเชื้อเป็นยี่ห้ออะไรวิธีการรักษาเป็นอย่างไรเชื้อตอบสนองต่อยาหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างลงไปละเอียดนิดน
1: ึงแต่หายได้แน่นอน
0: หายได้ครับ
1: วันนี้เรียกได้ว่าเราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากเลยต่อไปนี้ผมก็จะไม่เสี่ยงอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าช่องทางในการที่นำเชื้อโรคเข้ามาสู่เราเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างต่อไปจะป้องกันอย่างดีแล้วก็จะรักษาไม่ให้เป็นเชื้อราคร
0: ับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคุณพี่มากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: วันนี้พอดีมีอาการเลอเปี้ยวแล้วก็แสบหน้าอกค่ะเป็นมานานหลายปีแล้วค่ะจะเกิดขึ้นตอนที่หลังจากทานอาหารเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมีอาการอย่างนี้ในเมื่อเราไม่เคยเป็นช่วงนั้นยังทำงานอยู่แล้วพอกลับมาถึงบ้านเหนื่อยทานเสร็จแล้วก็บางทีก็หลับทั้งชุดทำงานเลยจะตื่นมาอีกทีก็ตอนจะอาบน้ำอันนั้นน่ะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
4: ป้าครับวันนี้คุณป้ามาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
3: แสบตรง
5: ที่อก
3: ที่อก
1: ลิ้นปี
5: ่มันลามขึ้นมาที่คอเลยไหมครับ
3: ลามที่คอเลยแล้วก็เลอเปี้ยว
5: เป็นทุกวันหรือเปล่าครับ
3: เป็นทุกวัน
5: แล้ววัน
3: แล้วเป็นมานานแล้วค่ะ
5: สักกี่เดือนแล้วหรือกี่ปีแล้วครับ
3: เป็นหลายปีแล้วค่ะ
1: เป็นปีนะฮะ
5: หลายปีมันมีอาการมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามันพอกับเดิมฮะ
3: มันเป็นมากขึ้น
5: อาการเนี่ยพอมันเป็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าว
3: เป็นเกือบทุกมื้อ
4: วันนึงนี่เป็นกี่ครั้งฮะพอจะบอกจำนวนได้ไหมครับคุณป้า
3: ถ้าไม่ทานยาหลายหนค่ะแต่ถ้าทานยามันจะช่วย
5: มีอาการอื่นที่ว่าเมื่อกี้ไม่มีนะฮะถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดปวดท้องคือสายอาเจียนไม่มีนะครับ
3: ไม่มีค่ะ
4: คุณหมอครับเท่าที่เราคุยแรกๆเนี่ยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนคุณป้าเขาจะเป็นโรคอะไรครับ
5: ก็จะคล้ายๆกับอาการทั้งกรดไหลย้อนนะฮะแต่คุณป้าไม่มีน้ำหนักลดก็ไม่มีใช่ไหมครับ
3: ช่วงนี้น้ำหนักลดหน่อยนึง
5: นะครับมีโรคประจำตัวอื่นไหมฮะเบาหวานความดันวัณโรคโรคหัวใจ
3: อ๋อโรคสี่โรคนี่ไม่มี
5: มีกินยาอะไรเป็นประจำมีไหมฮะยาปวดโครงปวดข้อปวดเข่า
3: ทานแต่ยาของโรงพยาบาลนะคะ
5: แต่อาการก็คล้ายกรดไหลย้อนกันถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะต้องตรวจร่างกายดูนิดนึง
4: กรดไหลย้อนนี่มันเป็นยังไงครับ
5: คือมันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีกรดหรือมีด่างก็แล้วแต่อยู่ในกระเพาะเนี่ยแล้วไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร
4: ครับ
5: แล้วก็ทำให้เกิดอาการเกิดขึ้นซึ่งคนไข้ที่เกิดอาการเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการทำลายของหลอดอาหารหรือไม่มีการทำลายของหลอดอาหารก็ได้แต่ถ้าเกิดในคนที่มีอาการถี่หน่อย2-3 ครั้งต่อสัปดา

0: หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยก
1: ็
0: อาจจะถือว่าพวกนี้จะมีการรบกวนคุณภาพชีวิตได
1: ้
0: คือหลังทานอาหารเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้น
1: พออาหารลงไปปั๊บร่างกายก็จะขับกรดออกมาเพื่อย่อยอาหาร
0: ครับผมร่างกายเนี่ยปกติมันมีการขับกรดออกมาอยู่แล้วแต่ว่าพอหลังทานอาหารไปปุ๊บเนี่ยกรดกับอาหารเนี่ยมัน

0: ตัวบางอย่างที่อาจจะไปเสริมโอกาสที่จะเกิดกรดไหลย้อนง่ายขึ้นเช่นเบาหวานโรคหลอดผิวหนังแข็งอะไรเงี้ยคนตั้งครรภ์อะไรเงี้ยหรือคนอ้วนๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเสริมได้แต่ถ้าเกิดเราเวลาเราทานอาหารไปหรือทานน้ำไปเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีอาการแสบยอดอกอยู่เนี่ยมันอาจจะช่วยสบายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับไปถูกต้อง
1: แล้วอย่างนี้เราจะพิสูจน์ยังไงจะตรวจยังไงว่าคุณป้าเป็นหรือไม่เป็นอย่าง
0: คือส่วนใหญ่เราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเราก็อาศัยประวัติได้นะครับนะแล้วก็ตรวจร่างกายนะถ้าเกิดอันนั้นเรายังไม่แน่ใจอีกเราก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปตรวจดูแต่การส่องกล้องเข้าไปตรวจเนี่ยก็จะโอกาสเจอผิดปกติเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ในคนไทยนะครับเจอมาสักผิดปกติประมาณสัก 10-20% อีกอันนึงก็คือเราอาจจะไปวัดการทำงานของหลอดอาหารแล้วก็ดูว่ามีการหลั่งกรดหรือด่างเกินหรือเปล่านะครับนะก็เป็นการใส่สายเดี๋ยวผมจริงๆแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัววัดความเป็นกรดด่างนะครับ
1: โอ้ในกระเพาะเลย
0: ใช่ถูกต้องแต่มีสายเล็กๆใส่เข้าไปทางจมูก
1: เข้าไปปั๊บตัวนี้จะบอกตัวนี้จะบอกค่าเลยทิ้งไว้1วัน
0: 1วัน
1: ทำไมต้องทิ้งไว้1วันนะฮะ
0: มันจะได้วัดความเป็นกรดด่างได้ครบแต่ว่าบางทีเราจะแคปซูลไปยิงที่หลอดอาหารก็ได้ติดที่หลอดอาหารนะ
1: ครับ
0: มันจะอยู่ประมาณ2วัน
1: อ๋อ
0: หรืออาจจะ3-4 วันก็ได้แล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาว่าความเป็นกรดที่มันย้อนขึ้นมาผิดปกติมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่า
1: เดี๋ยวก่อนเรื่องกดไหลย้อนเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ด้วยหรือเปล่าเวลาทานข้าวแล้วก็หลีบนอนเลย
0: ก็คืออันนั้นอาจจะมีส่วนบางอันฮะคือถ้าเกิดเราทานอาหารพวกกลุ่มที่มันมีโอกาสทำให้เกิดมีการย้อนขึ้นของกดเช่นอาหารมันอาหารเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้หูรูดมันหย่อนกว่าปกติ
1: ครับ
0: แล้วก็คนไข้กลุ่มที่มีกินและนอนเลยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเสริมในบางรายเพราะว่ามันทำให้เรื่องของแรงดึงดูดของตัวอาหารถ้าสมมติเรากินปุ๊บเรานอนเลยเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดช่วยมาคุณป้าทีนี้มันก็อาจจะทำให้ตัวอาหารที่มันอยู่ในกระเพาะกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมีโอกาสย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นคือถ้าเกิดคนที่มีอาการมากๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วกินเสร็จปุ๊บก็อยู่ในท่าที่มันไม่ได้เป็นท่านอนเลยคือถ้าเกิดท่านั่งก็ยังพอรับได้นะครับนะฮะแล้วก็สักช่วงหนึ่งสักสองสามชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยนอนอันนี้ก็จะช่วยสบายขึ้นคือสำคัญคือเรื่องน้ำหนักตัวพอน้ำหนักยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนยิ่งสูงขึ้น
1: เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักครับ
0: น้ำหนักเนี่ยพอมันเพิ่มแล้วมันจะไปเพิ่มความดันในช่องท้องได้ง่ายขึ้นหูรูดจะหย่อนลงผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการแสบยอดอกหรือเรอเปรี้ยวเนี่ยนะและหรือเรอเปรี้ยวโดยที่ไม่มีอาการต้องบอกไม่มีอาการสัญญาณเตือนนะฮะเช่นน้ำหนักลดกินไม่ได้เลยนะครับนะฮะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะครับนะฮะหรือมีไข้หรือปวดท้องรุนแรงถ้าไม่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะฮะ
1: ทานยาปกติได
0: ้หรือว่าอาจจะทานยาเป็นบางครั้งยาลดกรดทั่วๆไปก็ได้ตอนช่วงที่มีอาการแต่ถ้าเกิดมีอาการค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีอาจจะแนะนำว่าถ้าไม่เคยพบแพทย์อาจจะมองพบแพทย์สักหนึ่งครั้งเพราะว่าเราต้องพยายามคัดกรองโรคที่ไม่ใช่เป็นโรคกรดไหลย้อนเช่นมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเป็นแผลในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารก็แล้วแต่นะครับนะจริงๆตอนแรกๆเราก็จะสามารถให้การวินิจฉัยโดยการให้ทานยาสักวันแล้วก็ทานยาได้เลยแต่ถ้าเกิดในรายที่เรามีความจำเป็นต้องทำสืบค้นเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะไปทำส่องกล้องหรือไปทำอย่างเครื่องที่ว่า
1: แล้ววันนี้คุณป้าจะได้ส่องกล้อง
0: ก็ถ้าเกิดคุณป้าเป็นมานานแล้วกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นแต่เนื่องจากใครไม่เคยทานยานะฮะถ้าผมว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองประเมินโดยการใส่สายดู
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นแล้วสามารถรักษาหายขาดไหมครับหรือว่ามันเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นกับ
0: หายขาดได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่มีเป็นซ้ำเนี่ยได้ค่อนข้างจะบ่อยในกลุ่มนี้เองก็จะมีแนวโน้มว่าคนไข้อาจจะต้องใช้ยาในระยะยาวเนี่ยได้แต่ว่าในปัจจุบันเองในคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแต่แบบชนิดที่มันไม่ถึงกับรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองส่วนตัวก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้เราจะให้กินยาสัก1ชุดคือประมาณ1คอร์สประมาณ 4-6 สัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นก็ดูตามอาการแล้วก็ให้คนไข้กินยาตามอาการเป็นหลัก
1: ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณป้ารับยาจากคุณหมอก่อนทานยาก่อนสักครั้ง
0: จะไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะใส่สายวัดกันหรือเปล่าน
1: ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณคุณป้าครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าจะมาเจาะน้ำค่ำค่ะดิฉันกับแฟนเป็นพาหะทาลัสซีเมียคราวที่แล้วที่เจาะลงไปดูผลของทาลัสซีเมียผลออกมาว่าน้องเป็นพาหะคราวนี้ก็เลยแบบต้องมาเจาะน้ำค่ำที่มาเจาะน้ำค่ำดูโครโมโซมเพราะอายุเยอะด้วยค่ะถ้าถามว่าเห็นร่างกายเขาอะเป็นปกติคนเป็นแม่ทุกคนต้องดีใจเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะทุกคนอยากให้ลูกตัวเองแข็งแรงปลอดภัยอะไรเงี้ยได้เห็นหัวใจได้รู้ว่าเขาเต้นปกติก็โอเคค่ะก็ได้แต่ว่าลุ้นว่าน้องจะไม่เอาซินโดรมอะค่ะ
1: นี่คือคุณ
2: รัชนีครับ
1: รัชน
2: ีเป็นคนไข้ที่มารับการตรวจวันนี้ครับ
1: ครับผม
2: คือคุณรัชนีมารับการตรวจที่หน่วยนี้เพราะว่ามีปัญหา2ประการนะครับ
1: ค
2: ุณรัชนีเป็นและคู่และสามีเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงที่จะเกิดโรคทาลัสซีเมียในเด็ก
1: ครับ
2: ชนิดรุนแรง
1: คำว่าคู่เสี่ยงนี่เป็น
2: หมายความว่าทั้งคู่ต้องเป็นพาหะของโรคนะครับและเมื่อจะมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ลูกเนี่ยเกิดโรคที่รุนแรงได
1: ้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะ
2: ถ้าเป็นคนเดียวไม่เป็นไรเลย
1: ความเสี่ยงก็จะแทบจะไม่มีผลเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นทั้งคู่เป็นพาหะทั้งคู่อันนี้
2: มีความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดโรครุนแรงเนี่ย 25%
1: 25%
2: ครับคุณรัชนีก็เลยมารับคำปรึกษาว่าเราจะตรวจให้รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเท่าที่ทราบคุณรัชนีลูกคนที่แล้วเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปตอน5เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่มั้ยครับเพราะคราวนั้นตรวจเจอว่าเด็กมีอาการบวมน้ำตัวบวมผิดปกตินะครับซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของโรคทาลัสซีเมียเขาจะแสดงอาการตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นชนิดรุนแรงนะครับ
1: เป็นชนิดรุนแรง
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นชนิดไม่รุนแรงนี่จะต้องยุติไหมครับหรือ
2: ไม่ต้องครับ
1: ไม่ต้อง
2: ถ้าเป็นแค่พาหะหรือเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงก็ตั้งครรภ์ต่ออ
1: ๋อเหรอ
2: ครับ
1: เราดูตรงไหนฮะที่บอกว่า
2: เราแยกได้ครับจากอัลตราซาวด์บอกได้เพราะเด็กจะบวมตัวบวมหมดเลยม
1: ี
2: ภาวะหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้อง
1: ภาวะหัวใจวาย
2: ใช่แล้วก็ยืนยันการตรวจโดยการตรวจเลือดเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับ
1: ถ้าสมมุตินะฮะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะยุติอยากเก็บเอาไว้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: เป็นไปได้แต่ว่าถ้าก็จะคุยกับคนให้ตรงๆว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือเลี้ยงไม่รอดนะครับเด็กจะเสียชีวิตตั้งแต่หลังคลอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งครรภ์ต่
1: อ
2: แถมในบางกรณีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคุณแม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บวินิจฉัยได้เนี่ยแนะนำว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม
1: ่ดีกว่า
2: ครับ
1: ตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะพอคุณหมอบอกแบบน
0: ั้
1: น
0: จริงฟ้าถล่ม
1: ความรู้สึกที่เข้ามาคือ
0: ยาก
1: ยากมากเลยคงเป็นความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆนะครับต้องขอโทษที่พูดถึงขึ้นมาแล้วก็มันคงสะเทือนใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: แต่ว่าอย่างที่หมอจะคุยกับคุณแม่หลายๆคนคือโรคมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการรู้ก่อนกับเป็นข้อดีเพราะนั้นคือทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีกว่าที่เราจะตั้งท้องต่อแล้วเขาคลอดออกมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรครุนแรงที่เลี้ยงไม่รอดอันนั้นจะเสียใจมากกว่านั้นอีก
1: ใช่ฮะเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลานานไปใช่ไหมความผูกพันมากขึ้น
2: ใช่ความผูกพันมากขึ้นแต่ว่าหมอเชื่อว่านั่นคือการจัดบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดละเรารู้ก่อนเรารู้ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราก็ยุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม่ให้เขาออกมาแบบสมบูรณ์น่าจะดีกว่า
1: ตอนนั้นได้ปรึกษากันเพื่อเป็นเอ๊ะเราจะทำเงินกันดีไหมฮะหรือพอฟังคุณหมอวินิจฉัยแบบนี้เราก็ลงตัง
0: ค์ก็คือรู้วันนั้นก็คือนั้นยุติเลย
2: อยู่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับตอนน
0: ั้
2: น
0: ใช่ค่ะแอดมิทเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีลูกคนใหม่ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับ
0: 4
1: เดือนครับก็วันนี้ที่มาพบคุณหมอคือ
0: นัดเจาะน้ำค่ำเพราะว่าเมื่อตอน3เดือนเจาะลบดูทาลัสซีเมียแล้วแม่มีภาวะเสี่ยงก็คืออายุ40กลัวเป็นดาวซินโดรมไอ้เนื้อโรคที่เจาะคราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่พอ
1: ครับ
0: รู้แต่ผลทาลัสซีเมียวันนี้ให้มาเจาะน้ำค่ำเพื่อที่คิดว่าจะได้แบบอะไรเงี้ยอีก1เดือนรู้ผล
1: ครับ
2: ครับ
1: กรณีแบบนี้นี่คือบวกกับคุณแม่อายุมากด้วย
2: ใช
1: ่ครับ
2: ใช่เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องทาลัสซีเมียในการตั้งครรภ์ครั้งนี้นี่คือเคลียร์ไปแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นแค่พาหะซึ่งไม่ถือเป็นโรค
1: ครับ
2: การเป็นพาหะคือเด็กจะไม่มีอาการเลยนะคุณแม
1: ่
2: คลอดออกมาโครงสร้างปกติปัญญาพัฒนาการปกติถ้าไม่ตรวจเลือดดูก็จะไม่รู้ประเด็นที่2คือคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุ เยอะนิดนึงนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวน์ซินโดร
1: ม
2: ดาวน์ซินโดรมเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ คือทุกคนที่ตั้งครรภ์มีโอกาสมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่อายุน้อยเสี่ยงน้อยอายุเยอะเสี่ยงเยอะนะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนที่อายุ30ปลายๆ40ต้นๆมีลูกก็ไม่เป็นไม่มีภาวะดาวน์ซินโดรมหรืออาการอื่นโรคอื่นก็มี
2: จริงๆความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะ 1% 1% เนี่ยถ้าดูตัวเลขคือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณรัชนีตั้งท้องตอนอายุ30โอกาสมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมอาจจะแค่ 0.2% มันเพิ่มขึ้น5เท่า
1: อ๋อจริงๆ
2: อันนี้ครับอันนี้เป็นคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในความเสี่ยง 1% เนี่ยด้วยความที่ดาวน์ซินโดรมเป็นโรคที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนหรือบางครอบครัวเนี่ยต้องการจะรู้แน
1: ่ๆ
2: ว่าตกลงณความเสี่ยง 1% เนี่ยเด็กเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจแบบยืนยันการวินิจฉัยคือต้องใช้การเจาะน้ำคร่ำ
1: แล้ววันนี้ก็คือจะทำอะไรบ้างนะครับ
2: วันนี้จะทำอันตราซาวก่อนนะครับคุณแม่หมอจะอันตราซาววัดขนาดเด็กว่าเขาโตตามอายุครรภ์ไหมหมอจะตรวจดูโครงสร้างภายนอกภายในโดยละเอียดให้ว่าเขามาครบหรือเปล่าแล้วก็จะเจาะน้ำคร่ำเป็นสเต็ปที่2
1: ครับ
2: จริงๆจริงๆให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันเป็นเหมือนออปชันนะ
1: คร
2: ับว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในทุกๆรายเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได
1: ้แล้วกรณีไหนต้องเจาะฮะ
2: แล้วแต่คู่สมรสผู้สามีภรรยาเป็นคนตัดสินใจหมอจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่าการเจาะมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรถ้าเจาะจะเป็นยังไงถ้าไม่เจาะเป็นยังไงแล้วทั้งคู่ตัดสินใจเอง
1: ถ้าเจาะเป็นยังไงฮะ
2: การเจาะเนี่ยมีข้อดีข้อเดียวหลักๆคือทราบผลโครโมโซมของเด็กว่าเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมไหมนะครับคุณแม่อันนี้เป็นการบอกผลแบบ 100% ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช
1: ่
2: นะครับการเจาะน้ำค้างมีข้อเสียอยู่บ้างประการแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาหลายพันบาทจากกระบวนการฝากท้องปกติ
1: คร
2: ับข้อที่2เนี่ยเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดกระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้เพราะวิธีการของเราคือเราฉีดยาชาแล้วเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเราก็ดูดเอาน้ำออกมาหลังเจาะบางรายมีถุงน้ำค้ำแตกหลังเจาะบางรายมีการติดเชื้อเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแท้งนะครับความเสี่ยงของการแท้งการเจาะน้ำค้ำหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสแท้งประมาณสัก 0.4%ซึ่งก็ค่อนข้างน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์อันนี้คุณแม่ต้องรับทราบข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักละถ้าเราไม่เจาะเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวประมาณ 1%
1: ครับ
2: ถ้าไม่เจาะนะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่จะแท้งแต่ถ้าเราตัดสินใจเจาะเรารู้ผลแน่นอนแต่ผลโอกาสที่จะแท้งประมาณ 0.4% ตรงนี้ครับคู่สามีภรรยาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอยากไปทางไหน
1: คุยกันหรือยังฮะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: สรุปบอกว่า
0: ก็ให้มาเจาะเนี่ย
1: แม้วันนี้ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็มาเพื่อจะเจาะ
2: ใช
1: ่เช็คดูใช่ไหมเจาะถุงน้ำคร่ำขบวนการต้องมีอะไรยังไง
2: ครับ
1: บาง
2: ก็เดี๋ยวขั้นแรกเป็นการทำอันตราซาวก่อนคุณแม่ก็นอนบนเตียงสบายๆหมอทำอันตราซาวแล้วเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นอะไรอาจจะดูออกบ้างอาจจะดูไม่ออกบ้างเอาที่เท่าที่พอมองเห็นนะครับ แต่ว่าในรายละเอียดหมอจะทำรีพอร์ตส่งให้แล้วก็ขั้นตอนที่สองเนี่ยเป็นการเจาะน้ำคร่ำเดี๋ยวหมออธิบายขั้นตอนละเอียดอีกทีหนึ่งตอนที่อันตราซาวเสร็จนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเริ่มถามคือโดยความเป็นแม่นะฮะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาความเครียดของคุณแม่จะมีผลอะไรกับลูกบ้างหรือยิ่งก่อนจะมาพบ
2: มีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยทำงานประสานกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเครียดสูงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของร่างกายในบางระบบเช่นอาจจะกินได้น้อยอาจจะนอนไม่หลับการหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็อาจจะเพี้ยนไปจากปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ต้องมีความเครียดในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานอันนั้นจะมีผลชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเครียดแค่เล็กๆน้อยๆระยะสั้นๆ
1: บางวันก่อนมาเจาะอะไร
2: รถติดงานไม่ได้เป็นกำลังใจเป็นแค่บางวันอันนั้นไม่มีผลอะไรเลยครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับความเครียดที่จะมีผลคือต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหนักจริงๆหรือเครียดต่อเนื่องยาวนานถึงจะมีผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้แน่นอนทุกคนมีความกังวลกับการตั้งครรภ์นะครับว่าลูกจะมีปัญหาอะไรมั้ยการที่จะมาเจาะเนื้อรกเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนอะไรไหมมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอันนี้อธิบายคุณแม่สบายใจก่อนว่าการที่เราเครียดน่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยทุกคนเครียดเหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่ถือเป็นความเครียดในระดับที่ไม่สูงมากอันนี้เป็นหัวเด็กสีขาวๆนี่คือแนวกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำตัวคุณแม่จะเห็นกระดูกสันหลังเห็นเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับเด็กนอนคว่ำอยู่มีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเห็นหัวใจเด็กเต้นอยู่นะครับเดี๋ยวหมอให้ฟังเสียงหัวใจเต้นนิดนึงผ ันนี้เป็นเสียงหัวใจเด็กนะคุณแม่หัวใจเด็กจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่2เท่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่ได้ยินนี่คืออัตราปกติ

0: วจแจ้งความปกติใช่ไหม
1: เดี๋ยวจะดูรายละเอียดให้ก่อนครับอันนี้ให้แค่ฟังเสียงเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างให้ด้วยคุณแม่ดูตรงนี้อันนี้เป็นขาเด็กอันนี้กระดูกต้นขาอันนี้เป็นขาท่อนล่างนี่ขาข้างที่หนึ่งนี่หัวเข่านะเลื่อนหัวตัวไปนี่เจอขาข้างที่สองเนี่ยเห็นกระดูกต้นขาเห็นหัวเข่าปลายเท้าอยู่แถวๆนี้อันนี้คือก้นนะครับเหมือนกับนอนคว่ำอยู่เห็นกระดูกสันหลังชัดเจน
2: เขาขยับตัว
1: ใช่ครับเขาดิ้นแล้วเขาดิ้นมีดิ้นเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ต้นแขนนี่ข้อศอกนะครับแล้วก็อันนี้ท่อนแขนมือเขาอยู่แถวๆนี้เห็นนิ้วเล็กๆด้วยนะครับคุณแม่อันนี้แขนข้างที่หนึ่งหมอเลื่อนไปอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นแขนข้างที่สองเนี่ยครับเห็นกระดูกต้นแขนสีขาวๆตอนนี้โครงสร้างภายนอกคือโอเคคือเราเห็นหัวเห็นลำตัวเห็นแขนขาสองข้างชัดเจนนะครับสีขาวอันนี้คือรกเกาะในตำแหน่งปกติไม่มีรกเกาะต่ำนะครับสีดำอันนี้คือน้ำคร่ำส่วนที่เป็นน้ำเราจะเห็นเป็นสีดำตอนนี้เหมือนเด็กลอยอยู่ในน้ำนะครับก็น้ำคร่ำก็ดูมีปริมาณที่ปกติดี
2: ทำไมเราถึงเลือกการทำอันตราซาวด์สำหรับเพื่อดูเด็กในครรภ์ครับมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับอาจารย
1: ์อันตราซาวด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
2: นะฮะ
1: เพราะว่าปลอดภัยนะครับอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยคนท้องทำไม่ได้เพราะอาจจะมีผลกับเด็กนะครับส่วนการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเทคนิคการใช้สนามแม่เหล็กอย่าง MRI อย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถทำได้ในทุกที่เราจะทำเฉพาะที่ตรวจพบว่ามีอะไรผิดปกติแล้วค่อยส่ง MRI ต่อเพราะฉะนั้นอันตราซาวด์ถือเป็นการตรวจมาตรฐานซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้รับการตรวจสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าเด็กมีขนาดโอเคไหมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปโครงสร้างต่างๆมาครบหรือไม
2: ่แล้วการตรวจแบบที่เห็นเป็น4มิติ3มิติเห็นเป็นภาพอู้เหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ย
1: อันนั้นก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์นะครับ อันตราซาวด์แต่ก่อนเป็น2มิติเราใช้2มิติมาสัก40ปีละประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีก็คือ3มิติกับ4มิติซึ่งก
2: ็ยังคงเป็นอันตราซาวด์เหมือนกัน
1: ยังเป็นอันตราซาวด์เหมือนกันแต่ว่าใช้ความฉลาดของซอฟต์แวร์ประมวลผลอะไรต่างๆมันก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในความจำเป็นยังไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นการอันตราซาวด์2มิติเนี่ยยังเป็นการตรวจมาตรฐานที่ถือว่าดีที่สุดอยู่ในปัจจุบัน
2: ซึ่งคือแบบนี้ใช
1: ่ครับใช่ครับ
2: นี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: วัดขนาดเด็กครับ
2: วัดขนาดเด็ก
1: วัดขนาดเด็กก็คือจะวัด3จุดวัดหัววัดตรงท้องแล้วก็วัดความยาวต้นขาแล้วเครื่องก็จะคำนวณอายุครรภ์กับน้ำหนักเฉลี่ยมาให้ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะครับ
2: ตอนนี้รู้เพศยังครับ
1: วันนี้ถ้าอันตราซาวด์เดี๋ยวถ้าเด็กเข้าอ้าขาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองดูให้แต่ว่าถ้าเข้าหุบขาก็อาจจะดูยากนิดนึง
2: ครับ
1: คุณแม่วันนี้อายุครรภ์ประมาณสัก19สัปดาห์ครึ่งนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กอยู่ที่284กรัมน้ำหนักกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเราวัดขนาดละขั้นตอนต่อไปหมอจะตรวจโครงสร้างความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในถึงตรงนี้คุณแม่อาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเดี๋ยวหมอสรุปให้ฟังละกันเนื้อสมองดูครบถ้วนดีนะครับคุณแม่หมอดูแล้วไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้องก็ดูมาครบดีกระโหลกศีรษะก็เต็มดีไม่มีรูเปิดไม่มีรอยแหว่งจุดที่2หมอจะดูตรงใบหน้าอาจจะเห็นภาพหน้าน้องคร่าวๆนะครับคุณแม่แต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอันตราซาวด์เนี่ยมันคือเงาสะท้อนของคลื่นเสียงมันจะไม่ได้สร้างภาพเหมือนที่เป็นภาพถ่ายมันจะเห็นเป็นส่วนๆคุณแม่ดูตามลูกศรตรงนี้คือเบ้าตาเด็กนะครับ
2: ตาโตด้วยนะ
1: นี่เราเห็นริมฝีปากบนแล้วครับคุณแม่คุณแม่อาจจะดูไม่ทันไม่เป็นไรนะหมอวินิจฉัยให้ชิ้นขาวอันนี้คือริมฝีปากบนซึ่งเราเห็นเต็มดีเพราะฉะนั้นเรื่องปากแหว่งน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนดีอันนี้ยิ่งชัดกว่าอันนี้เหมือนเป็นปลายจมูกสามเหลี่ยมปลายจมูกเหมือนเรามองเสยขึ้นนะครับสามเหลี่ยมปลายจมูกอันนี้ก็เป็นริมฝีปากบนนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องปากแหว่งเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างของหัวใจนิดนึงเพื่อดูผนังกั้นดูลิ้นหัวใจว่าทำงานดีหรือเปล่า

เสียงหัวใจดูปกติดีนะครับคุณแม่หมอเช็คเล่นหัวใจข้างขวาละไม่รั่วหมอเห็นเส้นเลือดใหญ่2เส้นที่ออกจากหัวใจปกติดีนะครับคุณแม่หัวใจจะมีเส้นเลือดออกซ้ายขวาของน้องก็ดูปกติดีเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจเด็กหมอให้ผ่านนะครับกับอันนี้สีเทาๆที่อยู่2ข้างก็คือเนื้อปอดนะครับก็ดูแล้วก็เนื้อเนียนดีไม่มีอะไรแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นช่องอกหมอให้ผ่านนะครับหมอลงมาสู่ช่องท้องอาจจะเห็นดำๆเล็กๆตรงนี้คือกระเพาะอาหาร

0: แต่ตอนนี้เด็กจะมีแต่น้ำนะครับเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเขาจะกลืนน้ำเข้าไปในกระเพาะเราก็จะเห็นเป็นน้ำอยู่ในกระเพาะอาหาร
1: เด็กที่อยู่ในน้ำคร่ำนี่ได้รับออกซิเจน
0: ทางสายสะดือครับ
1: สายสะดือจากคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: ส่งไป
0: เขาจะยังไม่ได้กินอาหารอะไรได้รับอาหารออกซิเจนได้รับสารอาหารทั้งหมดผ
1: ่
0: านทางสายสะดือซึ่งสายสะดือก็ต่อกับระบบไหลเวียนของคุณแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เยอะเราก็ส่งสารอาหารดีๆไปหาลูกได้อย่างเต็มที่นะครับ
2: แล้วทานอาหารเสริมล่ะคะ
0: อาหารเสริมจริงๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณแม่ถ้าเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ได้ถึงขั้นขาดอาหารแล้วเรากินอาหารได้ครบ3มื้อหมายว่าพอละอาหารเสริมก็เหมือนเป็นออปชั่นถ้าไม่ได้ลำบากในการซื้อหาอยากจะซื้อหามารับประทานก็ทำได้แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับข้อจำเป็นว่าทุกคนต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
1: ทำไมตอนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างหรือว่าจะไม่กินอาหารบางอย่างอะไร
0: มีได้ครับเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งครรภ์นะครับ ซึ่งฮอร์โมนก็อาจจะมีผลกับการทำงานของร่างกายในหลายระบบนะครับอันนี้ไม่ถือว่าผิดปกตินะครับคุณแม่ก็ทานเอาตามที่รู้สึกว่ากินได้ตามปกติละกันเท่าที่หมอดูมานะครับคุณแม่โครงสร้างภายในดูครบถ้วนดีไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้ำหนักน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คราวนี้เราจะมาดูประเด็นสำคัญที่คุณแม่อยากรู้คืออยากรู้เพศน้องนะครับเดี๋ยวหมอดูให้เห็นไม่ชัดครับคุณแม่แต่มีแนวโน้มจะได้ลูกชายนะครับตรงนี้เป็นหว่างขาเราเห็นเหมือนเป็นต้นขาสองข้างตรงนี้หว่างขามันดูแหลมๆครับคุณแม่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัด 100% นะครับหมอให้สัก 70% อาจจะได
2: ้มันก็เกิน50แล้วนะ
0: เกิน50แนวโน้มคือเกิน50ว่าน่าจะเป็นลูกชายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับคุณแม
1: ่ทำไมอ้อยล่ะครับ
2: ชอบแบบผู้หญิงเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะ
0: เรื่องของโครงสร้างดูดีหมดนะครับเรื่องของรกน้ำคร่ำสายสะดือปกติงั้นเดี๋ยวขั้นตอนที่2หมอจะทำการเจาะน้ำคร่ำให้นะครับเดี๋ยวหมอเล่าขั้นตอนให้ฟังก่อนจะได้เห็นภาพจะไม่กังวล นะครับขั้นตอนคือหมอจะทำความสะอาดผิวหนังหน้าท้องโดยทาน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนระหว่างการตรวจคุณแม่มือวางไว้ตำแหน่งนี้ดีแล้วเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดเดี๋ยวมันเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จหมอปูผ้าปลอดเชื้อเราก็จะฉีดยาชานะครับคุณแม่เจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดปักลงไปในแอ่งน้ำคร่ำแล้วก็ดูดเอาน้ำออกมา20ซีซีตอนที่หมอทำเนี่ยหมอใช้อัลตราซาวด์เป็นช่วยเป็นตัวไกด์อยู่แล้วถ้าเด็กเขาอยู่ด้านนี้หมอจะลงเข็มไปด้านตรงข้ามก็จะไม่โดนกันไม่เกิดอันตรายกับเด็กนะครับดูดน้ำคร่ำออกมา20ซีซีทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับพอเจาะน้ำคร่ำเสร็จหมอให้คุณแม่นั่งรอข้างหน้าประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาหมอจะเอาขึ้นตรวจอัลตราซาวด์แบบนี้อีกทีนึงให้คุณแม่เห็นว่าหลังจากการเจาะผ่านไปทุกอย่างยังโอเคหัวใจเด็กยังเต้นดีปริมาณน้ำคร่ำยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมหมอถึงจะให้กลับบ้านนะครับกลับไปบ้านเนี่ยคุณแม่ต้องนอนพักเยอะๆวันหนึ่งนะครับกิจวัตรในบ้านทำได้หมดเลยเดินเหินอาบน้ำเดินขึ้นลงบันไดช้าๆทำได้หมดทำกับข้าวล้างจานที่เป็นกิจกรรมเบาๆทำได้หมดคุณแม่ควรจะงดกิจกรรมหนัก24ชั่วโมงเช่นออกกำลังกายเดินทางไกลหรือว่าตะเวนช้อปปิ้งทั้งวันหิ้วของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยต้องงด24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนร่างกายโดยเฉพาะแถวๆหน้าท้องเพื่อไม่ให้มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหลังเจาะนะครับผลการตรวจจะออกใน3สัปดาห์เดี๋ยวหมอจะให้ไปนัดคุณแม่มาฟังผลนะครับ
1: คือตอนที่เจาะไปใช้เข็มเบอร์เล็กสุด
0: ครับ
1: แล้วก็พอดึงเข็มออกมามันก็จะมีรูมีรอยถ
0: ุ
1: งน้ำคร่ำแล้วมันจะทำไงไม่ให้มันมีน้ำคร่ำออกมาอีกตรงรู
0: ถุงน้ำคร่ำเนี่ยมันมีความเหนียวในตัวเองครับแย่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยเหมือนเราดึงเข็มออกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาประสานกัน
1: ติดเลย
0: ติดเลยสนิทนะครับมีแค่บางรายที่มันอาจจะไปมีสาเหตุที่ทำให้รูเนี่ยมันขยายออกเช่นมีแอ
1: ค
0: ทีฟมีกิจกรรมหนักๆหรือมีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นรูเล็กๆมันขยายออกก็จะเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกในที่สุดถึงแนะนำคุณแม่ว่าหลังเจาะเนี่ย
1: อย่าหักผมไปทำอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ช้อปปิ้งถือของหน
0: ักใช่ใช่อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่า
1: ครับผม
0: แต่ถุงน้ำคร่ำมันเหนียวพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ถุงน้ำคร่ำแตกเนี่ยโอกาสเกิดเลยน้อยมาก
1: ครับ

0: แม่หายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆเหมือนเราตอนเราทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับหมอกำลังดูดน้ำคร่ำจะมีความรู้สึกหน่วงๆในท้องนิดหน่อยมีความรู้สึกเสียวูบๆนิดหน่อยเป็นอาการปกตินะครับหายใจเข้าสบายๆหายใจออกช้าๆแม่รู้สึกเสียวท้องน้อยทีนึงนะครับหมอถอนเข็มออกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการผิดฝาผิดตัวเราจะให้คนไข้
1: ตรวจเองเลยฮะ
0: ที่หลอดน้ำค่ำว่าเป็นของตัวคุณแม่โดยที่ไม่ได้มีการสับสนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเรื่องการส่งตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆต้องมีการเหมือนเป็นดับเบิลเช็คตลอดเวลาป
1: ้
0: องกันความผิดพลาด
1: เป็นไงบ้างครับเจ็บไหมครับ
2: มันก็เจ็บแต่ถ้าถามว่าระหว่างเจาะลกกับเจาะน้ำค่ำเจาะน้ำค่ำเจ็บน้อยกว่าเยอะมาก
1: พอหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับคุณแม่ยังต้องรออยู่ก่อนใช่ไหม
0: ให้นั่งรอประมาณสัก20นาทีเราจะทำอัลตราซาวด์ซ้ำเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นเด็กว่าหัวใจยังเต้นเป็นปกติปริมาณน้ำค่ำยังอยู่ครบถ้วนเพื่อความสบายใจของตัวคุณแม่เองก
1: ่
0: อนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับแล้วเราก็จะนัดคุณแม่มาฟังผลประมาณ3สัปดาห์ครับ
1: 3สัปดาห์
0: คุณแม่รอลุ้นนะครับเรื่องเพศชายเพศหญิงยังไม่การันตีนะแต่ว่ายังไงก็ตามรอผลวันที่มาฟังผลน้ำคร่ำอะครับโครโมโซมเพศจะออกด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะ 100% วันนั้นว่าตกลงเป็นผู้ชายจริงอย่างที่หมอว่าหรือเปล่า
1: วันนี้ขอบคุณคุณรัชนีและขอบคุณอาจารย์ประภัสมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือน
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับอ
1: ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนหนึ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
4: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหต
0: ุอันนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำระดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้งสองท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และ13:00 น.ถึง 16:30 น.ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่ง

0: เล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกโดยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
1: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
2: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
1: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดค่ะชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักเจอกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
1: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
2: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆค่ะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเลยว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงเราก็อยากให้เด็กเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้า

0: เล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี้ยค่ะแล้วก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งามให้ซับอีกก็คือไหล่ผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาหูคันก้นคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุบน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่จะเหงื่อที่เยอะมากๆมาละกัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกอย่างเงี้ยค่ะก็คันและเคืองได้ค่ะ
1: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
0: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนาขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอเลยต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหลังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
0: คือหมายว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งคือไปอุดตัน
2: แล้ว
0: ก็เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
2: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
2: ค่ะ
1: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองเหมือนไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2 วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิด กลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าเอ๊ผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
2: อืมค่ะก็คือ
1: จะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาราไมด้วยค่ะ
0: อืมค่ะจริงๆถามว่าคาราไมช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาราไมเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างนี้ค่ะได
2: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาราไมนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะจับเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดแห้งๆแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะ อันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหูดนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
2: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกเราก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: น
0: ะ
1: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคลอรีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดหูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คลอรีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะเนี่ยคลอรีนมันจะเยอะในน้ำเนาะอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกา เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อ่ะที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
1: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่า

0: รังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
1: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
0: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็

0: รังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้งสองตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: อืมค่ะคุณนันท์คะอาจารย์น้องเมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4 ก็เลยถามว่าอาการแบบเนี้ยเป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบหายใจฟึดฟัดแบบเหมือนหายใจไม่อิ่มไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ๋อแล้วที่อาจารย์

0: เนี่ยบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
1: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกค่ะก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย
1: ์เ
0: ป็นผู้
1: ใช
0: ่
1: ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก
0: ็เดือน
1: มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
0: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายลูกชายอายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค่ะ
2: ค่ะได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่สองที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองเนี่ยค่ะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิซิลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่สองที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้ก็ได้ใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิซิลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกนี้สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะดังนั้นสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
0: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่

0: หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะ
1: ใช่
0: อาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลย์วิจิตรพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ54อายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาทอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแผลร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5 หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนบุบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
0: คุณวิบูลย์ก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตี้ยมฟุดฟุดบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
0: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4 สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่ไหมแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1 เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
0: ึ่
2: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
0: อาจารย์มะเหมี่ยวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
2: ใช่ค่ะ
0: ตรวจมา
2: จะรู้ทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันนี้เวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์พีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมี

0: อาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพี่ตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนหนึ่งค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนนึงเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
2: ใช่ okay. ค่ะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเอ๊ะเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่จะคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มๆอันเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะอ่ะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
2: ขอบค
1: ุณมากนะ
2: CFC อาจารย์ค่ะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเนาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโต

0: นะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยนานสวยนานสวยทนใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
1: อ
0: ันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนถอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
0: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ
1: อัน
0: นี้การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี่สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ1ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันนี้สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะอย่างนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยเจอร์ไรเซอร
1: ์
0: หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียวตอบคำถามคุณเดินกะลาหน่อยค่ะคุณเดินกะลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
2: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกะลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
2: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณเดินกะลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
2: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
2: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
1: ค่ะ
2: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
2: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอริอัสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอริอัสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอริอัสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กได้หลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างงี้ก็ต้อง
0: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะก็พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะ
2: คะ
1: ส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
0: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้มาเรื่องจริงที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
1: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไมส์เจอร์ไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างนี้ค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
1: คือ
0: แค่ครึ่งบน
1: ข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไร
0: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบไมส์เจอร์ไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างนี้ค่ะใช่ก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้าจริงหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
2: 4เดือนค่ะ
1: 4เดือน
2: ฉีดได้เลยค่ะ
1: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
2: ้
1: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะเราก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดา นะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา 17:00 น.ค่ะ ค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ดีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามอะค่ะว่าหนูอะไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
3: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่ถ้าได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ